0: ทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
1: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
5: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
3: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิษาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
6: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
7: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9 ถึง 10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงคราม โดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิธิแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบาสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศ

0: มีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
0: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนน์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประทับเรียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

0: ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
10: สวัสดีค่ะโผค่ะ
9: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
10: ค่ะ ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ data center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่น่ะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโดยไม่ได้อนุญาตนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
9: ค่ะทะเลค่ะคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
10: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ data center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ data center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
9: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ data center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
10: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง data center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ data center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
9: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ data center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
10: วันนี้ได้ติดตามข่าวจาก สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
9: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
10: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
9: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
10: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมในร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
9: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
10: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
9: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center ไหมคะ
10: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
10: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเศรษฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาส จังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
9: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
14: 1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปปนี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
13: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์
16: นกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกรงหัวจุกหรือนกปลอดหัวโขน
15: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม นื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
18: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
17: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
19: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆซุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
17: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลายๆคนก็จะได้หยุดงานกันแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานวันนี้คุณนภพันธ์สมหมายและ Facebook Live ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับหลังจากที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนักเคลื่อนไหวแล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมในระดับสูงนะครับจำกันได้ไหมฮะพ
2: ัน
1: ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคร
2: ับ
1: ม็อบเสื้อเหลืองในสมัยนั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกมาให้ข่าวว่าวันที่7กันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร
2: ์
1: จะมีการแถลงข่าวเพื่อเตรียมนำมวลชนเนี่ยลงถนนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี
2: ้
1: ว่าคุณสนธิพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ออกมาตอบการหัวสวความคืบหน้านะครับมีคนสอบถามกันมาไม่ใช่คนสอบถามหรอกครับข้อมูลต่างๆที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ทุกสัปดาห
2: ์
1: เรื่องของการหัวสวคำถามสำนวนที่หลุดที่รั่วออกมาที่บอกว่าสำนวนชุดที่26เนี่ย
2: ครับ
1: ท่านได้แต่ใดมานี่คือการตั้งคำถามของใครก็ไม่ทราบ
2: ครับ
1: นะฮะอ้าวแต่ว่าเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มาจากไหนจับเรื่องเชื่อมโยงกันมายังไงนะครับรวมถึงประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยก็เรียกคุณพฤทธิ์วัชรศิลป
2: ์
1: ค
2: ุ
1: ณยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอเนี่ยช่วยมาแจงให้หน่อยว่าการเผยแพร่เอกสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่ DSI เขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นเอกสารทางราชการและมันอาจจะเป็นความลับและการนำไปเผยแพร่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีก็มีการเรียกไปคำถามถูกตั้งว่าการที่คณะกรรมการตำรวจเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมาธิการนะฮะเรียกไปเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นหรือไม
2: ่
1: เพราะว่ามาจากภูมิใจไทยแต่ในกรรมาธิการเนี่ยมีหลายพรร
2: ค
1: คำถามคือการเรียกไปเนี่ยเรียกเพื่อสอบถามเป็นการกดดันหรือไม
2: ่
1: นะฮะอันนี้ในทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะการเมืองร้อนแรงส่วนไทย AI Passport ใช้มาแล้วกี่วันคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: น่าจะประมาณคงขอนับก่อนประมาณ
1: 31วันนี้เริ่ม31
2: 1สัปดาห์พอดี
1: ถึงเหรอ
2: น่าจะถึงนะวันนี้วันที่4 31ประมาณ5วัน
1: ประมาณ5วัน
2: 5วันครับ
1: ประมาณ5วัน
2: ครับ
1: นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
2: ก็ 500,000 user ใช่ไหม
1: 500,000 ผู้ใช้งาน
2: ครับ
1: คนลงทะเบียนล้านกว่าข่าวบอกว่ามีคนใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000
2: ครับ
1: คือเปิดใช้งานจริง
2: ก็คือลงทะเบียนไปแต่ว่ามาใช้งานจริงๆเนี่ยประมาณ 500,000 ท่าน
1: 500,000 ท่านนะฮะก็ตีว่าครึ่งนึงแล้วกัน
2: ครับ
1: ให้เพิ่มหน่อยให้เพิ่มหน่อยครึ่งนึง
2: ครับ
1: สอบผ่านไหม
2: ต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังประชาชนที่ใช้เนี่ยเป็นคนตอบ
1: อันนี้พูดในเชิงปริมาณ
2: ครับ
1: นะฮะคือการที่จะนำตัวเลขหรือว่าปริมาณมาตัดสินเนี่ยผมมองว่ายังไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร
2: ่ครับ
1: นะฮะเพราะตัวเลขตั้งเป้าไว้ที่6ล้านด้วยเงิน 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: พอคนลงทะเบียนล้านกว่าใช้จริงอยู่ 500,000 แต่คนที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขณวันนี้เนี่ย
2: ครับ
1: น่าจะน้อยกว่า 500,000นะฮะสำหรับโครงการนี
2: ้
1: แต่โครงการนี้ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องวันแรกๆ มีการเจนภาพออกมาแล้วเป็นภาษา
2: จะบอกว่าภาษาอะไรดี
1: ภาษาต่างดาว
2: ภาษาไทยก็จะไม่ใช่
1: ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
2: เริ่มดีขึ้น
1: ฮะ
2: ครับแล้วก็หลักวิธีการใช้เนี่ยคนก็เริ่มเรียนรู
1: ้
2: กับการใช้ AI เพราะบางทีเนี่ยบางทีเราพิมพ์รายละเอียดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเราเลือกโหมดเลือกวิธีการเจนออกมาเนี่ยที่ไม่ถูกต้องบางทีก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะได
1: ้ครับผมพิเทียบอย่างนี้ได้ไหมเรามีรถสปอร์ต
2: ครับ
1: แต่เราขับไม่เป็นเข้าเกียร์ไม่เป็นเอาแบบนั้นไหมไม่ถึงขั้นนั้น
2: ยังไม่ถึงขั้น
1: ผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นผมว่าไทย AI Passport เนี่ยมันยังจะมีจุดหลายจุดเนี่ยที่ถือว่าไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชน
2: ครับ
1: ไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชนวิธีการทดสอบเนี่ยง่าย
2: ๆครับ
1: ใช้ AI ฟรีตั้งคำถามเดียวกัน
2: ครับ
1: และไปใช้ไทย AI Passport ก็ตั้งคำถามเดียวกันและกดให้ตอบ
2: ครับ
1: คุณจะเห็นว่า2คำตอบเนี่ยมันแตกต่างกัน
2: ใช่
1: บ
2: างทีเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเจนใน AI ฟรีคือง่าย
1: ๆ
2: คิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเลยแต่ถ้าผมไปเจนในไทย AI Passport เนี่ยบางทีถามผมตอบ
1: ถามซ้ำถามซ้ำผมเจอเหมือนกัน
2: กว่าจะได้คำตอบที่เราอยากจะได้
1: เหมือนผมถามว่าวันนี้จะกินอะไรดีเขาก็ย้อนกลับมาถามย้อนกลับมาถามว่าอยากจะกินแบบไหน อะไรแบบนี้
2: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่ประเด็นคือบางทีมันก็อาจจะแตกต่างจากตัวฟรีที่อำนวยความสะดวกเราได้มากกว่าในมุมมองของผมนะครับ
1: คำถามคือเราคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่คนอะไรคาดหวังอะไรสูงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่คนไฟต่ำ
2: ครับ
1: แต่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่น้อยกว่า AI ฟรี
2: ครับ
1: ไม่น้อยกว่า AI ฟรีคือปัญหาที่เกิดเนี่ยผมคาดว่ามันเกิดจากฮับก็คือตัวเชื่อมต่อเนี่ยระหว่าง AI หลายๆตัวที่มันเป็นตัวกรอง
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยคำถามตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้า AI ตัวนี้แล้วมันตอบยังไงผมลองตั้งคำถาม
2: ครับ
1: ตั้งคำถามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์
1: ถ้าถาม AI โดยที่ไม่ผ่านทาย AI Passport เนี่ยจะบอกออกมาว่าในยุคนั้นใครเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดผ่านทาย AI Passport บอกว่ามีกฎหมายและนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได
2: ้ครับ
1: ซึ่งจริงๆเจตนาผมไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์อ
2: ยากรู้ประวัติศาสตร์เฉย
1: ๆเขาก็ถามว่าอยากจะรู้ในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าจะรู้ในเชิงเศรษฐกิจพอกดเข้าไปในเชิงเศรษฐกิจในเชิงรัฐศาสตร์เอาช่วงไหนอีกคือถามเราซ้ำอีกอ
2: ่
1: ะตรงนั้นมันคือตัวเชื่อมต่อของตัว AI อีกทีนึงพูดง่ายๆเราไม่ได้เข้า AI โดยตรงแต่ว่ามันมีตัวกรองอีกชั้นนึงทำให้บางครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแทนที่จะเร็วกลายเป็นช้า
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือ
2: ไม่ตอบโจทย์ในบางจุด
1: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากทาง DE เนี่ยช่วยไปกระตุ้นทางเอกชนที่เขาเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้มา
2: ครับ
1: ช่วยทำให้มันดีขึ้นแต่ก็คือเท่าที่เห็นนะมันมีพัฒนาการ
2: ครับ
1: มีพัฒนาการเหมือนกันในการที่จะพัฒนาไทย AI Passport นะครับส่วนการประเมินไทย AI Passport เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นสัปดาห์บอกว่าถ้า 2-3 วันนี้เราจะประเมินไทย AI Passport ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเร็วเกินไปต้องปล่อยให้ใช้งานไปสักพักดูว่าการพัฒนาเนี่ยจากผู้ใช้เนี่ยประมาณ 500,000 คน 500,000 คน
2: ครับ
1: จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับอย่างไรนะครับต้องดูทางด้านของ DE นะฮะส่วนdata center นะฮะเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยฮะเป็นจำเลยสังคม
2: ครับ
1: ที่พอทางรัฐบาลเห็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งบอร์ด data center เพื่อที่จะกำหนดกรอบและระเบียบในการจัดตั้ง data center เพราะ data center มาเร็วกว่ากฎหมาย
2: ครับ
1: กฎหมายตามไม่ทันนะฮะดังนั้นต้องมีการขีดเส้นกำหนดกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้การประกอบกิจการ data center เนี่ยมันไม่กระทบกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ 8:30 นท่านนายกก็จะเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสเป็นผู้ที่เป็นหัวเรือหลักนะครับในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันนะครับ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับ
2: ครับ วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวออกมาที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าม็อบเสื้อเหลืองที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีการแถลงนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปถามด้วยนะครับถึงในการแสดงออกของประชาชนตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้นะครับคือการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการแถลงว่าจะลงถนนนะครับมีการจัดม็อบเกิดขึ้นและในส่วนนี้นะครับท่านนายกเองก็บอกว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยก็ย้ำในการแสดงออกของประชาชนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการมาทวงหรือว่ามาต้องการทวงคืนอะไรนะครับมองว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ต้องดูอยู่ในกรอบกฎหมายเชื่อว่าการแถลงข่าวเนี่ยรอดูทิศทางก่อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็วันที่7นี
1: ้ครับ
2: วันจันทร์นี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับอาจจะมีส่วน
1: คือการถึงตุลาชุมนุมการชุมนุมทุกการชุมนุมเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นในการจุดติดซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นแกนนำระดับสูงในการชุมนุมในแต่ละครั้งจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบเสื้อเหลืองเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปี2540กว่า
2: ๆ
1: ตอนนั้นเนี่ยมีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
2: ์
1: อยู่ที่สวนลุมคุณสนธิก็เป็นผู้จัดรายการนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสโลชามั้งถ้าผมจำไม่ผิดในสมัยนั้นก็มีการจัดทุกสัปดาห์เป็นอีเวนต์ก็มีการวิพากษ์รัฐบาลนะฮะเรื่องของการขายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณเรื่องการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนนะฮะคุกคามเสรีภาพสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันทุกสัปดาห
2: ์
1: แล้วก็คนก็มามากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการชุมนุมเนี่ยปิดล้อมทำเนียบ
2: ครับ
1: มันจะเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายใหญ่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับอันนี้คือการชุมนุมที่จะต้องมีประเด็นในการจุดติดในทางการเมืองนะฮะแล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยนั้นเนี่ยอย่าได้ปรามาสเรื่องของกำลังความสามารถนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได้ยุคคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ยุคคุณสมัครสุนทรเวชก็เพียงพร้อมด้วยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจุดตัดของการชุมนุมเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่ากลไกสภาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย
2: ครับ
1: สังเกตว่าในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีข้ออ้างบอกว่าองค์กรอิสระหรือว่ากลไกในสภาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์
2: ร
1: ัปชันรัฐบาลขาดความชอบธรรมในทางการเมืองนั่นแหละมันคือประเด็นที่จุดติดในทุกยุคทุกสมัยสมัยนปช.เสื้อแดงชุมนุมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ
2: ิ
1: ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและนำมาสู่การสลายการชุมนุมในแถวๆนั้นนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตอนนั้นก็มีประเด็นก็คือรัฐบาลตั้งอยู่ในไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วก็มาชุมนุมปิดล้อมทำเนีย
2: บ
1: ในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือเกิดจากบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลมันไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศกลไกสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได
2: ้
1: นี่คือความเหมือนกันเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือ อีกยุคหนึ่งกปปส.กปปส.โดยกำนันสุเทพออกมาชุมนุมชัดดาวกรุงเทพแต่ก่อนที่จะชัดดาวกรุงเทพเนี่ยมันเกิดจากสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดซอยก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วเริ่มขยายวงมากขึ้นสุดท้ายลามไปทั่วกรุงเทพการจราจรการอะไรไปไม่ได้ชัดดาวกรุงเทพและก็นำไปสู่การปฏิวัติการรัฐประหารในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โ
2: อ
1: ชาใช่ไหมฮะ
2: คสช.
1: ใช่ซึ่งประเด็นเนี่ยก็คล้ายคลึงกันก
2: ็
1: คือกลไกสภาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ต้องมาใช้วิธีการนอกสภาก
2: ็
1: คือการเดินลงถนนเพื่อเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในการที่จะการเมืองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความชอบธรรมนะฮะมีประชาธิปไตยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพ นี่คือการเรียกร้องในทุกยุคทุกสมัยนะฮะถ้าดั้งเดิมก่อนเนี่ยก็คือต้องเป็น14ตุลานะฮะสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรสมัยเป็นเผด็จการต
2: ้
1: องการเป็นประชาธิปไตยก็มีการเรียกร้องเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งที่กำลังที่จะมีการแถลงในวันที่7กันยายนคือประเด็นอะไรแต่ถ้าให้เก่งข้อสอบเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวสบ
2: ครับ
1: ทำให้เห็นว่ากลไกสภาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นปกติถูกครอบงำถ
2: ู
1: กอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูนะฮะนี่คือการเมืองที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าส
2: ่
1: วนเรื่องของข้อมูลของการหัวสบที่มีการเปิดมาอย่างต่อเนื่องโดยพรรคฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ต่อการชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้

0: การหัวสวคุณพริษก็บอกว่าข้อมูลได้รับมาจากหลายแหล่งหลายรูปแบบโดยสสมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสาธารณะหากข้อมูลใดมีมูลความจริงก็จะนำเสนอในรูปแบบของข้อเท็จจริงรวมทั้งตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีมูลความจริงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมายอมรับว่าเรื่องการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นความจริงและมีการดำเนินการสอบสวนวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วและยังบอกด้วยว่าการถูกเชิญให้ร่วมประชุมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะพิจารณาให้ความสำคัญในประเด็นใดหวังว่าคณะกรรมการจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับส.ส.ทุกคนเชื่อว่าสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่เป็นธรรมหากพบว่าคณะกรรมการชุดใดมีวาระประเด็นอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ภายใต้ขอบเขตของคณะกรรมการก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
1: ครับส่วนทางประธานกรรมธิการตำรวจนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วง 9:30 นที่ผ่านมานะครับก็ทางในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการตำรวจนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับสสสระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมการวาระพิจารณาในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในปี2568นะครับในฐานความผิดอ้างยี่และความผิดที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะของทางคุณพลิตวัชรศิลป์นะครับและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผู้อำนวยการไอลอนะครับและก็ในส่วนของผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลด้วยซึ่งทางคุณวัชรพงษ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย DSI ได้ไปร้องทุกข์ที่กองปราบปรามนะครับกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำเอกสารไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะซึ่งในข้อความเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ในลักษณะของการทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ DSI นะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีการหยิบยกหารือการทำงานของ DSI ขณะนี้เอกสารเนี่ยหลุดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบเพราะว่าเป็นการเปิดเผยเอกสารจากฝั่งเดียวจากฝ่ายเดียวนะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนการจะเอาผิดผู้ที่เปิดเอกสารหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ากองปราบพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยมีความผิดมาตราใดนะครับซึ่งเมื่อถามว่ากรรมาธิการตำรวจเนี่ยอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลการชี้แจงจะไม่ถูกมองว่าเป็นการสกัดทางการเมืองเพื่อปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวคุณวัชรพงษ์กล่าวว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตนออกมาให้มุมมองให้มองว่าเนี่ยกรรมาธิการเราจะทำหน้าที่ให้บุคคลต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารต่างๆต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเพื่อที่จะไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถามอีกนะครับว่าการที่ DSI เนี่ยจะแจ้งความอาจจะต้องมีการตรวจสอบคนภายในหรือไม่นั้นนะครับคุณวัชรพงษ์บอกว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเอกสารที่ DSI หอบไปแจ้งความนะกรรมาธิการจึงได้มาชี้แจงเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของ DSI ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนหากปล่อยให้มีเอกสารเช่นนี้หลุดไปหรือว่าการหลุดไปมันหลุดมาได้ยังไง DSI ก็ต้องหาตัวคนผิดให้ได้ว่ามันออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีและก็มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดออกมานะครับย้ำนะครับว่าจุดประสงค์ของกรรมธิการเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การเอาผิดกับคนที่เปิดเผยใช่หรือไม่คุณผลิตคุณวัชรพงษ์นะครับกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาตนเนี่ยก็มีการเชิญคุณยิ่งชีพเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่คุณสมพลเล่าไปก็น่าเสียใจอยู่เพราะว่าเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารที่คุณยิ่งชีพมีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวนะครับจึงอยากให้คุณยิ่งชีพเนี่ยนำเอกสารต่างๆเหล่านี้มาชี้แจงว่าได้มายังไงเพราะว่าหากยังจำกัดว่าได้มีเอกสารบางอย่างที่ถึงขนาดศาลแจ้งว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นนะครับมีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่และก็ก้าวไก่จึงคิดเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้แล้วก็ยืนยันว่าการตรวจสอบนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองเพราะว่ากรรมาธิการเราก็ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองรวมถึง

0: ประชาชนเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งกรรมาธิการตำรวจออกมาชี้แจง
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดการเปิดเผยข้อมูลของราชการเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอย่างคุณณัฐพงษ์กับผมเนี่ยเอาข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกไปเผยแพร่แล้วเกิดความเสียหายอันนี้มีความผิดนะฮะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปี
0: ครับ
1: ตัวนี้มันเป็นความผิดแล้วก็ของ DSI เนี่ย คุณตัดกกต.ออกไปนะ DSI เนี่ยมันเป็นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินอ
0: ้
1: างยี่ซ่องโจรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมีเรื่องของพยานม
0: ี
1: เรื่องของพยานอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะถูกทำลายหลักฐานสั่งพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลเนี่ยอาจจะไปติดสินบนอาจจะถูกสั่งเก็บหรือว่าอาจจะถูกทำลายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อกังวลของ DSI
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าการเปิดสำนวนออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับรูปคดีก็ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะฮะส่วนสำนวนของกกต.อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้แยกกัน
0: ครับ
1: สำนวนของกกต.ก็คือต้องดูว่าเฮ้ยมันมีการหัวจริงหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยววันที่14เนี่ย14ก็จะรู
0: ้ครับ
1: 14กันยายนเนี่ยกกต.ก็จะออกมาแถลงบอกว่าจะมีการส่งเนี่ยสำนวนเนี่ยไปให้ศาลฎีกาเนี่ยหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: ทั้งหมดกี่คนนั้นก็ต้องจับตามมองเป็นคนละประเด็นกับ DSI นะฮะ
0: ครับ
1: ติดตามดูเรื่องของในทางการเมืองส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายโปร่งใสให้ตรวจสอบตามกฎหมายหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
0: ์
1: วิสัยทัศน์คือมองการไกล
0: ครับ
1: ทันสมัยก็คือไม่ล้าหลังนะ
0: ครับ
1: มีทัศนคติอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะฮะแคนดูพร้อมลงมือทำแก้ปัญหาไม่ใช่อายุหรืออาวุโสเป็นหลักนะฮะอันนี้โดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็คือบอกว่าการแต่งตั้งผู้บริหารเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบรอบด้านทั้งประสบการณ์วิสัยทัศน์แล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจไม่ใช่ดูเพียงอายุและความอาวุโสเนี่ย คือหน่วยงานราชการเวลาแต่งตั้งเนี่ยปกติเขาจะดูความอาวุโสอยู่มากี่ปีอายุราชการเท่าไหร่ใกล้เกษียณไหมเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเวลาแต่งตั้งราชการเนี่ยโอ้โหใกล้ๆเกษียณแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ย
0: คุ
1: ณจะเห็นไหมว่าปลัดกระทรวงเนี่ยในแต่ละกระทรวงอายุยาว
0: ๆ
1: อายุราชการเนี่ยอย่างน้อยๆนะ5 ปี 5 ปี7ปีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาก็มองกันแบบนี้อันนี้ผมคิดเองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งคนที่ใกล้ๆจะเกษียณ2-3 ปีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
0: ่ครับ
1: เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดปูทางเนี่ยให้คนที่เขามีอายุราชการเนี่ยที่ยาวแล้วก็มีความสามารถต้องเน้นย้ำนะฮะมีความสามารถและเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมันมีความต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปีนี้เกษียณปีหน้าก็เกษียณอีก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเรื่อย
2: ๆมันก็จะต้องมีการแต่งตั้งไปเรื่อย
1: ๆแต่ถ้าเกิดมีการส่งไม้ต่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ดีไงฮะ
2: ก็จะได้เป็นหลักยาวๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ใน
2: องค์ประกอบ
1: คือมันเหมือนเหรียญ2ด้านอ่ะที
0: ่
1: จะต้องดูเพราะว่าคนที่อายุเยอะมีความอาวุโสเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เขาก็มีความสามารถความเหมาะสมเขาก็
0: ม
1: ีส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องมาเริ่มใหม่อ่ะทุกๆ1ปีทุก2ปีเนี่ยการบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เขาก็มองแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็น2มุมที่จะต้องมามองแล้วก็ชั่งน้ำหนักการแต่สุดท้ายนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือมีคำเดียวฮะเพื่อความเหมาะส
0: ม
1: จบทุกอย่างเพื่อความเหมาะสมเนี่ยจบทุกอย่างนะอันนี้ก็คือเรื่องของระบบการบรรจุและต่างๆแต่ผมสังเกตนะ
0: ครับ
1: เนี่ยหลังๆที่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือข้าราชการในระดับสูงเนี่ย อายุราชการเนี่ยจะเหลือเยอะ
2: ก็ยังจะมี
1: 4-5 ปีสมัยก่อนเนี่ย1ปี2ปีจะเกษียณถึงจะได
0: ้
1: แต่เดี๋ยวนี้5ปี6ปี7ปีทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: นะฮะช่วงนี้เกิดความต่อเนื่อง
2: ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับก็เป็นประเด็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่น่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาน ะครับ
1: นะฮะแต่นั่นแหละก็ขนลุกกันเหมือนกันไงคือคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีแคนดิเดตใช่ไหมตามหลักอาวุโสแม้แต่ตำรวจเนี่ยนะก็มีตามหลักอาวุโสแต่ก็มันมีหลักอีกอันนึงเนี่ยมาเพิ่มก็คือความสามารถ
2: ครับ
1: นะ
2: ในมุมมองของคุณสมพลมองไงครับ
1: ผมก็มองว่า2 อย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไป2 อย่างมันก็ควบคู่กันไปคือจะเอาอายุอย่างเดียวเนี่ย แล้วความสามารถไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดจะเอาความสามารถอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูอาวุโสข้ามหัวกันเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์กลางๆเนี่ยที่ไม่มีอคติเนี่ยในการที่จะเลือกนะฮะอ้าวเรามีไทย AI Passport ไม่ใช่หร
0: อ
1: ลองใช้ไทย AI Passport ในการคัดเลือกดูไหม
0: อ้
1: าว AI ไม่มีลำเอียงนะ
2: แต่ว่า AI ก็ไม่รู้ว่าประวัติการ
1: ก็คุณก็ส่งประวัติมาสิคุณก็ส่งประวัติมาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมส่งไทยให้เข้าไปใน AI มันเอาเท่าที่รู้นะไม่มีอคตินะ
2: แต่มันก็เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ
1: ไม่มีเด็กนายนะ
2: แต่ผมก็มองว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่านิสัยส่วนตัว
1: คุณก็ใส่พฤติกรรมลงไป
2: AI
1: เคยถูกร้องเรียนไหม อ้าว AI มันประเมินได้นะ AI เนี่ยมันไม่มีอคติแฝงนะไม่มีเด็กนายนะ
2: ก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วการคัดเลือกผมแน่นอนว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนคนเดียว
1: ถูกนะครับเอาละถ้าเกิดคนที่ได้ก็บอกโอ้เหมาะส
0: ม
1: ถ้าคนไม่ได้บอกเฮ้ยไม่เป็นธรรม
2: นะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อย่างที่บอกนะครับย้ำในเรื่องของการมองในเรื่องของทัศนคติทันสมัย
1: นะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ในการแต่งตั้งโยกย้าย
0: ครับ
1: นะฮะแม่อ่านข่าวเสร็จเขาจะโยกย้ายเราไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่โยกเราทำหน้าที่ถูกต้อง
1: แต่มันก็เป็นสองมุมมองแหละคือสมัยก่อนเนี่ยใกล้เกษียณถึงได้ตำแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎเกณฑ์นี้เนี่ยถูกขั้นด้วยความสามารถวิสัยทัศน
0: ์
1: ทันสมัยทัศนคติลงมือทำเนี่ยก็คือความสามารถอันนี้ก็เอามาเป็นเกณฑ์อีกอันนึงที่มาเป็นตัวชี้วัดในการที่คุณจะเป็นผู้บริหารนะฮะพักสักครู่ฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
6: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
7: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
6: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
7: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
6: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ
11: ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับล่าสุดฮะมีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีอันตรายอยู่แล้วสูบบุหรี่เนี่ยมันอันตรายถูกไหมมันมีสารนิโคตินมีไอระเหยเนี่ยที่มันทำลายสุขภาพล่าสุดเนี่ยเขามีการผสมสารเคมีลงไปนะฮะไม่ใช่เพื่อสุขภาพนะครับ
2: ม
1: ันจะทำให้ท่านตายเร็วฮะเขาบอกผสมสารเคมีอันตรายลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าสารที่ว่านั้นมันเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
2: ครับคุณหมอครับล่าสุดมีข่าวว่ามีการแฝงสารบางอย่างลงไปในบุหรี่ไฟฟ้ามีการผสมลงไปตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
12: ครับผมตามในข่าวเนี่ยของบ้านเราหรือโซนเอเชียเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าตระกูลยาบ้านะครับรวมถึงญาติของมันเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งเป็นข่าวในช่วงปี2ปีนี้นะครับก็จะเป็นสารนำสลบอีโทมิเดตนะฮะซึ่งจริงๆเป็นยาที่คุณหมอดมยาเขาใช้นำสลบก่อนผ่าตัดนะ
1: คร
12: ับ
1: แล้วเดี๋ยวนะฮะสารนำสลบหรือยาสลบใช่ไหมอันเดียวกันไหมฮะเนี่ย
12: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับมี2ตัวที่น่ากลัวเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับยาบ้า
2: ครับ
1: ส่วนเอกสารที่นำสลบเนี่ยคุณหมอผมสงสัยเนี่ยไปใส่ปุ๊บมันสูบไปไม่สลบเหรอฮะ
12: ก็ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นยาฉีดครับคราวนี้พอเขาเอามาใช้เนี่ยคือต้องการสูบให้เมาให้มึนให้เหมือนกับง่วงเมาเหมือนดื่มสุราครับแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยความเข้มข้นที่ปกติเขาฉีดอ่ะอันนี้เขาเอามาสูบเขาก็ต้องการให้มึนเมาแบบนี
1: ้
12: เพียงแต่ว่าในของบ้านเราเท่าที่อ่านในข่าวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันคือใส่คู่เลยแอมเฟตามีนหรือตระกูลยาบ้าเนี่ยถ้าได้รับเยอะมันจะดีดมันจะมีอาการกระวนกระวายใช่ไหมครับลุกลี้ลุกลนถ้าเยอะเกินไป
1: กระตุ้นประสาท
12: ถ้าเยอะไม่มากเนี่ยเขาอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับล่องลอยๆเหมือนมีความสุขมากๆเกินตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับคราวนี้คนใช้เขาเอา2ตัวนี้มารวมกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะเคลิ้มเคลิ้มเมาๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะดีดอารวาสถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยเอาตระกูลที่ออกฤทธิ์ต่างกันมาอยู่ด้วยกันครับ
1: โอ้โหครับแม่พอนำสารเกี่ยวกับทำให้เคลิ้มทำให้สลบมารวมกับยาบ้าด้วยนะฮะสารเหล่านี้เนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างฮะระยะสั้นระยะยาวเนี่ย
12: ครับผมก็เอาระยะสั้นก่อนนะครับตระกูลยาบ้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าเป็นสารกระตุ้นอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงค่อนในทางสูงเนาะแล้วก็ในรายที่ใช้เยอะหรือปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหัวใจวายหรือว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงจนมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองได้นะครับทั้งเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าสมองขาดเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียบพลันของฝั่งยาบ้านะครับของฝั่งตัวเรื่องของยานำสลบอิโทมิเดตตัวนี้นะครับก็โดยปกติเนี่ยก็ทำให้ง่วงซึมนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้หลับลึกแล้วก็หยุดหายใจได้นะครับนะความดันโลหิตตกได้ด้วยนะครับคราวนี้ในรายที่ใช้กันเรื้อรังเนี่ยต้องบอกว่าผู้ผสมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คนเสพเนี่ยตายในทันทีนะครับเขาต้องการให้ติดแล้วก็ใช้ของเขาไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าระยะยาวจะมีผลยังไงเนี่ยเขาไม่สนเนี่ยเขาต้องการให้ขายได้เฉย
1: ๆ
12: ทั้งสองตัวเนี่ยเสพติดได้นะครับโดยที่ตระกูลยาบ้าที่บอกคือทำให้เหมือนกับสมองส่วนที่การรับรู้เรื่องของสิ่งที่พึงพอใจหรือว่าการได้รับรางวัลในสมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแม้เขาก็ถ้าชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรเลยเขาใช้พวกนี้เขาจะรู้สึกสุขขึ้นมาทั้งที่จริงๆไม่มีตัวกระตุ้นอะไรเลยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยทำงานหนักมากก็จะนำไปสู่เรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดสมองนะครับกลุ่มนี้แล้วก็เนื่องจากเนื้อสมองตรงนี้มันถูกกระตุ้นเกินความเหมาะสมครับก็จะทำให้เกิดโรคทางจิตประสาทเป็นลักษณะเหมือนโรคทางจิตได้เป็นโรคจิตได้นะครับเนาะช่วงที่หยุดใช้ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอารมณ์เหวี่ยงกลับลงไปในด้านที่แบบเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเลยก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นภาวะเครียดที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีการทำร้ายตนเองได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
12: สำหรับตัวเอทโทมิเดตที่เป็นยานำสลบเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครเขาใช้กันยาวๆนะครับนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคนเขาเอามาใช้ผิดประเภทแล้วก็ใช้กันเรื้อรัง จริงๆแล้วเนี่ยอิโทมิเดตเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเขามีการรบกวนการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดแค่ระยะสั้นแล้วก็เราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องคราวนี้ถ้าหากว่ามีการไปใช้ต่อเนื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนตัวที่ผิดปกติเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติคือมันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความดันและเกลือแร่ในร่างกายครับ
1: ครา
12: วนี้พอฮอร์โมนตัวนี้ถูกรบกวนนะครับทำให้มีการคั่งของสารตั้งต้นบางตัวเนี่ยทำให้มีการดูดกับเกลือและน้ำเข้าในร่างกายเยอะขึ้นความดันโลหิตก็จะสูงนั้นเราก็จะเจอว่าอายุไม่เท่าไหร่เอง17 18ทำไมความดันโลหิตสูงแล้วอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มีเกลือแร่ที่ผิดปกติคือเกลือแร่โพแทสเซียมจะเสียออกไปทางปัสสาวะเยอะๆซึ่งอันนี้แหละเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือเกลือแร่เนี่ยถ้าต่ำมากๆจะหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งเฉียบพลันนะครับก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งเรื้อรังก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกันครับ
0: ครับผมถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นการสูบของผู้ที่สูบเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่รอบข้างล่ะครับได้รับกลิ่นบุหรี่ที่เป็นสารเมทแอมเฟตามีนหรือว่าสารที่มีนำสลบตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจะมีผลกระทบตามมาด้วยไหมครับ
12: ต้องบอกว่าได้รับโดสน้อยลงมากกว่าแต่อย่างนี้ครับข้อมูลการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเขาไม่ได้ตรวจจาก2ตัวนี้เนาะเวลาเป็นบุหรี่มือ2คืออันเนี้ยเป็น2ตัวที่เขาเพิ่งตรวจจับเจอในช่วงนี
1: ้
12: นะครับแต่ข้อมูลการได้รับสารจากบุหรี่มือ2มีมาสักระยะแล้วแต่ว่าเป็นการตรวจเรื่องของนิโคตินกัญชานะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วได้รับบุหรี่มือ2ในลักษณะแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างของกลุ่มของที่เนื่องจากว่านอกจาก2ตัวที่เราพูดเนี่ยมันมีตัวอื่นที่มีผสมทั่วโลกนะครับก็จะมีการพูดถึงการใส่กัญชาการใส่เคตามีนนะครับการใส่ยาแก้ปวดตระกูลมอร์ฟีนหรือเฟนทานิลเข้าไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าถ้าได้รับควันบุหรี่มือ2เนี่ยนะครับในกลุ่มที่ได้มีผู้ใช้สารกัญชาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตรวจเด็กในบ้านแล้วจะมีกัญชาสารกัญชาเนี่ยอยู่ในปัสสาวะได้อันนี้มีข้อมูลนะครับเรื่องของนิโคตินนะครับก็มีการตรวจว่ามีนิโคตินอยู่ในปัสสาวะของเด็กได้อันนี้ก็มีการถูกพบบ้างเช่นเดียวกันแล้วก็ลักษณะข้อมูลที่เป็นทางอาการเลยชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของทางลมหายใจนะครับเนาะซึ่งตัวเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและได้รับเป็นมือสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดหอบหืดที่กำเริบรุนแรงและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าด้วยนะครับประมาณ 1.2 เท่านะครับ
1: ครับครับโอ้พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นภัยเงียบจริงๆนะฮะบางทีไม่กลิ่นไม่มีนะฮะควันเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็สารเจือปนต่างๆเยอะควันและนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงฮะ
12: ครับผมถ้าพูดถึงตัวนิโคตินเองเนี่ยสมัยก่อนคนเขาเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วนิโคตินเนี่ยสูบแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันตื่นตัวนะฮะแต่ว่านิโคตินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปมันกระตุ้นความดันให้มากขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่ามีแต่เรื่องของทางเดินหายใจทุ้งลมโป่งพองใช่ไหมครับนะพอพืชมะเร็งปอดแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบแล้วว่าโรคทางเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ากลุ่มของstroke หรือว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เป็นกันง่ายขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะผลเลือดดีอะไรดีแต่ว่ามาใช้พวกนี้ก็ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงให้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เราอาจจะตรวจเลือดไม่เจอด้วยนะฮะในหมายว่าเราตรวจเช็คอัพประจำปีสุขภาพเนี่ยเราไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับงั้นถ้ามีถูกพวกนี้อยู่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
1: คุณหมอครับถ้าในมุมมองคุณหมอแล้วเนี่ยบุหรี่มวนที่ขายในตามท้องตลาดเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเนี่ยอะไรมันพิษร้ายแรงกว่ากันฮะคืออันไหนตายเร็วกว่ากันฮะพอเปรียบเทียบได้ไหม
12: ถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยก็ต้องบอกบุหรี่ไฟฟ้าละครับคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้มองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัวบุหรี่จริงอย่างเดียวเนาะ
1: บ
12: ุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ
1: ์
12: เขาจะใส่อะไรเข้าไปในเรื่องของเขาเลยอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะๆจะเป็นยาแก้ปวดตระกูลเฟนทานิลรู้จักเฟนทานิลนะเป็นยาแก้ปวดที่แบบใช้ในคนไข้มะเร็งเลยครับหรือว่าในคนไข้ที่แบบปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลเลยรุนแรงมากเข้ามาใส่ฮะแล้วก็ขนาดที่สูงมากๆมันทำให้หยุดหายใจเสียชีวิตวัยรุ่นอเมริกันนี่เสียชีวิตด้วยเฟนทานิลค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนหนึ่งก็คือใส่ในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
1: เพรา
12: ะอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์การสู
1: บ
12: เขาจะสูบอะไรจะเสพอะไรเขาเปลี่ยนได้เรื่อย
1: ๆครับเฟนทานิลเนี่ยเขาเอามาใส่ไปทำไมฮะยาแก้ปวดฮะ
12: ก็หนึ่งก็คือไม่ปวดสองก็คือทำให้เคลิ้มๆลอยๆได้เหมือนกันขนาดสูงๆมันจะเริ่มงวงเงียเช่นเดียวกัน
1: ครับอยากเมาว่าอย่างนั้นเถอะอยากเคลิ้มแบบนั้นนะฮะ
12: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อยากให้คุณหมอฝาก
12: ข้อ
0: ครับ
12: จริงๆมีสารอื่นๆที่ต้องระวังอีกนิดหน่อยครับ ที่เคยเคลมกันว่าสารในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งก็หลังๆเริ่มตรวจเจอมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการใส่กลิ่นใส่ตัวทำละลายเพื่อที่จะใส่กลิ่นและสารต่างๆเข้าไปมากขึ้นก็เริ่มตรวจเจอพวกฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งอาจจะเจอในเราอาจจะรู้จักฟอร์มาลินนะฮะฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มาลินน้ำยารองศพเนี่ยนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับหรือว่าสารก่อมะเร็งอื่นก็เริ่มตรวจพบมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งทำไมยังไม่โผล่ออกมามากนักต้องเท้าความก่อนว่าตอนที่เรารู้ว่าบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งกว่าจะรู้ครับมันกระเถิบออกไปเป็นแบบเป็น10ปีอ่ะเพราะว่าจริงๆการเกิดมะเร็งมันไม่ได้สูบวันนี้แล้วเป็นพรุ่งนี
1: ้
12: เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ข้อมูลทางมะเร็งยังไม่มาแต่ว่าหมายถึงว่าไม่มาในคนเนี่ยแต่ว่าในหลอดทดลองในตัวการตรวจเจอสารเนี่ยก็เริ่มมามากขึ้นแล้วนะครับ
0: ครับแสดงว่าก็มีอันตรายเยอะขึ้นมากๆฟอร์มาลินนี้ฉีดไปจะทำเรียกว่าดมไปจะได้อะไรเพราะปกติจะฉีดในศพนะได้อะไรครับ
12: ก็เป็นสารละลายเคืองครับเป็นสารละลายเคืองก็จริงๆเขาไม่ได้จงใจจะใส่ฟอร์มาลินนะครับแต่ว่าด้วยความว่าตัวทำละลายที่เขาใช้ตัวสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยมันไปโดนความร้อนแล้วก็ระเหยเป็นพวกสารตระกูลนี้ออกมา
0: ก็จะทำให้เคลิ้มใช่ไหมครับ
12: ก็ฟอร์มาลดีไฮด์นี่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเขาไม่ได้จงใจจะใส่เขาจงใจจะเป็นใช้ตัวทำละลายเพื่อจะใส่กลิ่นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับเขาต้องใจจะใส่กลิ่นอย่างอื่นเขาต้องมีตัวทำละลายให้เท่านั้นเองครับ
1: เป็นคุณสมบัติทางเคมีที่จะใส่ตัวเสริมเข้าไปนะฮะ
0: ครับอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดถึงสังคมหน่อยครับตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆด้วยนะครับตรงนี้ให้คุณหมอให้ข้อคิดกับครอบครัวสังคมเกี่ยวกับพิษบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
12: ครับผมสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำไปสู่การเสพยาอื่นๆมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการบังหน้าว่าเป็นการให้นิโคตินอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งผู้ขายเขาต้องการให้คนติดนั้นเขาสามารถจะใส่ยาเสพติดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยาเสพติดเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังต่อสุขภาวะรวมถึงสุขภาพทางจิตของผู้ใช้ด้วยรวมถึงคนที่อยู่รอบๆตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับสารละลายเคืองหรือสารต่างๆเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เฝ้าระวังนะครับว่าจริงๆมันเป็นของผิดกฎหมายด้วยถ้าเจอก็แจ้งนะฮะผู้ปกครองแจ้งคุณครูนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะลดการสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าได้และที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มั่นใจเพราะบางอันหน้าตาเหมือนของเล่นหน้าตาเหมือน USB drive หน้าตาเหมือนของในชีวิตประจำวันนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ขอเด็กเขาตรวจดูได้เลยนะครับแล้วก็เอามานั่งดูนั่งพินิจพิจารณากับคุณครูหรือว่ากลุ่มคนที่เขามีข้อมูลนะครับทางตัวอย่างรูปของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะจริงๆคุณครูนี่อบรมเรื่องพวกนี้พอสมควรเลยครับบางโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนสีขาวนะมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้มีการตรวจกระเป๋าเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับต้องกับคุณครูและผู้ปกครองต้องเท่าทันเด็กและเยาวชนด้วยนะครับถ้าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งเสพติดนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่มีไว้ในครอบครองซื้อขายนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหม
12: ครับผิดกฎหมายครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับ
12: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือพิษภัยนะฮะของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่พิษมากขึ้นนะครับ
0: ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราไปได้รับกลิ่นยาบ้า
1: เราไม่สูบอ่ะ
0: เออ
1: แต่เราไปบังเอิญ
0: ไปได้กลิ่นมาเนี่ย
1: ไอ้คนรอบข้างสูบ
0: เราผิดด้วยมั้ยเนี่ยอันตรายนะครับ
1: ถ้าแฟนสูบนี่ทำยังไงอ่ะเลิกกับแฟนมั้ยหรือจะให้เขาเลิก
0: ด่าก่อน
1: ด่าก่อนเขาเรียกว่าไงขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
0: ขับเคลื่อนด้วยแรงด่าก่อน
1: เออ
0: ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าเวอร์ชันฟรีดีกว่าของไทย AI Passport คุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง
0: ครับ
1: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่อง
0: ครับ
1: นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช
0: ่ครับ
1: นะฮะคุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง
0: ครับ
1: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่อง
0: ครับ
1: นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช
0: ่ครับ
1: นะฮะบอกชนก
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็คือบอกว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็คือการใช้เนี่ยมัน มันจะต้องมีการอะไรอะไรมากกว่านี
13: ้คือต้องเลือกใช่ไหมคือคุณชัยชนกเขาบอกว่า
1: ค
13: ุ
1: ณช
13: ั
1: ยชนกพยายามจะบอกตรงนี้แล้วก
13: ็
1: ในการสื่อสารเนี่ยที่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลเนี่ยเดียวกันเช่น Gemini ChatGPT เขาใช้ตัวฟรีแล้วใส่คำสั่งเดียวกันลงไปในแอปพลิเคชันนั้น AI ตัวนั้นแล้วไปใช้ใน Thai AI Passport ก็เลือก
13: Gemini เหมือนกัน
1: ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบละว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากัน
13: ครับ
1: อันไหนดีกว่ากันก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยของฟรีมันดีกว่าเขาก็บอกว่าของฟรีมันดีกว่าคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมก
13: ็
1: สรุปโดยสั้น
13: ๆต้องให้เรียกว่ายังไงเวลาเราจะเลือกใช้ AI อย่างคุณทรงพลอย่างผมเนี่ยใช้หนึ่งแพลตฟอร์มผมก็ไม่ได้มีการไปเลือกแต่หลายอันนะคุณทรงพล
1: คือ Thai AI Passport เนี่ยมันจะมีตัวเลือกว่าคุณจะใช้ AI ตัวไหนแล้วพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกว่าคุณจะเลือกคุณสมบัติอย่างไรวิเคราะห์อย่างรวดเร็ววิเคราะห์ปานกลางหรือว่าวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็รวมถึงว่าจะเอาแบบไหนแบบย่อหน้าแบบอะไ
13: ร
1: นะฮะแล้วกดยืนยันลงไปเปรียบเทียบ AI 2ตัวเนี่ยก็ทำได้นะฮะแต่ว่าคือผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ประทับใจกับความคาดหวังของประชาชนที่คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะประชาชนเนี่ยผมพูดแทนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิดว่าAI ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะถูกอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบเสียตังค
13: ์
1: อ่ะสมมติผมใช้ Gemini ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าจะอัปเกรดผมเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันเสียตังค์ด้วย AI ที่ผมมีอยู
13: ่
1: แต่ปรากฏว่ามันคือการใช้ฮับหรือว่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยที่เรียกว่า Thai AI Passport เชื่อม AI หลายๆตัวเข้าไปซึ่งเราจะต้องผ่านเว็บท่าตัวนั้นเว็บพอร์ทัลเนี่ยหรือตัวฮับเนี่ยถึงจะไปใช้ AI ตรงนั้นได
13: ้
1: พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนมีเครื่องกรองน้ำไปอยู่ระหว่างท่
13: อ
1: ในแต่ละท่อ
13: แล้วเราต้องเลือกท่อเองด้วย
1: แล้วเราก็ต้องเลือกท่อเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ย
13: ก
1: ็คือน้ำที่ไม่แรงน้ำที่ไม่แรงเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่ไม่แรงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ AI ตัวเดียวของคุณเพียวๆเนี่ยน้ำจะออกมาค่อนข้างแรงเหมือนผ่านปั๊มน้ำ
13: อาจจะเป็นน้ำที่ไม่ได้กรองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคือมันตอบโจทย์คนที่คนอยากได้นะตอนนั้นเลย
1: ก็อย่างที่ผมบอกแหละเราต้องใช้เวลาในการประเมินอันนี้มันเร็วไปเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องให้เวลาปัญญาประดิษฐ์ให้เวลานักพัฒนาเราต้องคอยส่งเนี่ยปัญหาอุปสรรคไปแล้วเขาก็จะค่อยๆแก้ไขและพัฒนาตามสิ่งที่เราเนี่ยร้องขอไปนะฮะมันคือการพัฒนาของ AI คำถามอยู่ที่ว่าในทางการเมืองนะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกบอกว่ายอดเนี่ยที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ยอดจริง
13: ครับ
1: ที่มีคนไปลงทะเบียนล้านกว่าคน active user ที่ใช้อยู่ 500,000 คน
13: ครับ
1: เป็นตัวเลขเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลนั่นแหละมีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงกันออกมา
13: ครับตรงนี้นะครับทางคุณชัยชนกนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับกับโครงการ Thai AI Passport นะครับยอด 500,000 กว่าคนเนี่ยมีการตรวจสอบแบบรายวันนะยอดลงทะเบียนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ1,300,000 ถึง 1,400,000 คนโดยประมาณนะเพราะว่าการขึ้นของตัวเลขเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเนี่ยเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการสร้างยอดปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแผนภูมิแผนผังนะครับว่าจำนวนที่ลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยหรือว่าการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเห็นได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำมาจัดเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยได้โปร่งใสนะครับคุณชัยชนกนะครับยอมว่าสิ่งที่กังวลมากเนี่ยคือปัญหาการใช้โมเดลคือยอดลงทะเบียนเริ่มชะลอตัวแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนื่องจากว่า การที่พอมีการประมวลผลออกมานะครับในส่วนที่ใช้ไทย AI Passport ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มตัวเมือง
1: ครับ
13: แต่ว่าก็จะมีการประสานนะครับกับฝั่งทางกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสนับสนุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือว่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับคุณครูนักศึกษาและก็ประชาชนในต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้หลายๆท่านเนี่ยได้เข้าถึง AI ระดับโปรที่ได้ทั่วถึงซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการชี้แจงนะว่าไทย AI Passport เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI จากภาคเอกชนนะครับไม่ได้สร้างขึ้นเองจึงอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เคยใช้หรือว่าพฤติกรรมของโมเดลแต่ละโมเดลที่หลายๆคนใช้อยู
1: ่
13: นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าการรวบรวมโมเดลแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะมีข้อแตกต่างหลายๆคนอาจจะคิดว่าการใส่อีเมลที่มีการลงทะเบียนในวันแรกเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในอีเมลที่อัปเกรดในแต่ละแอปเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่นะครับก็จะต้องมาใช้ในเว็บไซต์aipass.go.th แทนนะครับแล้วก็ทางนี้เองกระทรวง EDE นะครับก็ได้มีการสั่งปรับค่าเริ่มต้นของระบบจากโมเดลฟรีให้เป็นโมเดลระดับสูงสุดหรือว่าโปรเพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายโทเค็นหรือว่าการจ่ายเงินเพราะรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนตามสัญญาที่มีการให้ไว้กับผู้บริการนะครับ
1: ครับการใช้ AI ที่มีคุณภาพเนี่ยหรือว่าการประเมินว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงไม่ใช่การดูที่ตัวเลขเนี่ยของผู้ใช้งานแต่ว่ามันคือการใช้ AI แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตท่านอย่างไรเช่นเมื่อก่อนท่านต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำถึงดึกถึงดื่นเนี่ย AI ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสรุปงานได้เร็วทำงานด่วนเนี่ยสามารถทำได้ไวจากเดิม2ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับคุณก็จะเวลา1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจไปซื้อของฝากแฟนหรือคิดถึงทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนางานให้คุณมากขึ้นนี่คือการทำ AI เนี่ยให้ใช้กับชีวิตจริงให้เรามีชีวิตที่มันมีคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น
13: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะหาคำศัพท์อะไรเราก็ต้องเปิดหนังสือหลังๆมาถ้าสมมติจะหาคำศัพท์มาใช้ Talking Dick หลังๆมาใช้ Google นะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ AI
1: ใช่
13: ม
1: ัน
13: ก็จะเปลี่ยนตามยุคไป
1: คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่สบายแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของ AI ไปดูเรื่อง Data Center กันบ้างนะครับหลังจากที่โอ้โหกลายเป็นจำเลยสังคมนะฮะที่ไหนมี Data Center คนก็ตกอกตกใจ Data Center ก็มีมานานแล้วนะครับธนาคารสถาบันการเงินบริษัทเอกชนต่างๆในสมัยก่อนๆเนี่ยเวลาเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะเช่าเซิร์ฟเวอร
13: ์
1: รู้จักไหมเซิร์ฟเวอร์คือที่เก็บข้อมูล
13: ครับ
1: ขนาดใหญ
13: ่ทางข้อมูล
1: ทางข้อมูลบางธนาคารบางบริษัทก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง
13: ครับ
1: แต่ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เขานี่แหละเรียกว่า data center
13: ครับ
1: ในยุคเริ่มแรกนะฮะก็คือไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลคือ data center แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาของ AI ระบบ cloud ในการเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการตั้ง data center หรือว่าศูนย์เก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็พอมีการลงทุนเกี่ยวกับ data center ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือสิ่งแวดล้
13: อม
1: สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยังไงมลพิษด้านเสียงพัดลมเนี่ยที่อยู่ในระบบหล่อเย็นเนี่ยของ data center จะทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นเดซิเบลหรือว่าตัวความดังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เดซิเบล
13: ครับ
1: ซึ่งถ้าคนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะ
13: ได้ยินแน่นอน
1: คือมันก็จะรบกวน
13: ระบายความร้อนอีก
1: มันจะใช่แล้วมันมีการระบายความร้อนถ้าหน้าร้อนเนี่ยหายห่วงแล้วนะครับ
13: โอ้โห
1: ร้อนละอุ
13: ครับ
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะ ความเสถียรของระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บถังน้ำมันแกลลอนน้ำมันเนี่ยเอาไว้เวลาฉุกเฉินเวลาปั่นไฟซึ่งเขาจะต้องมีถังน้ำมันเนี่ยในการสำรองปั่นไฟไว้48ชั่วโมงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟตกนะฮะอันนี้คือ data center ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือกฎหมายของไทยเนี่ยมันยังไปไม่ถึง
13: ค
1: ือสิ่งต่างๆมันเข้ามาเร็วทำให้กฎหมายของไทยยังมีช่องว่างช่องโหว่นะฮะดังนั้นแล้วเราจะต้องกำหนดกรอบและกติกาเพื่อขีดเส้นในการประกอบกิจการ Data Center ให้ไม่เดือดร้อนกับประชาชนนะฮะวันนี้ฮะ คุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะครับก็จะมีนัดแรกในวันนี้ครับ 8:30 ท่านนายกก็มานะครับคุณเอกนิติก็มาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Data Center เนี่ยก็มีเรื่องของข่าวว่ามันมีผลกระทบต่างๆเนี่ยกับประชาชนนะฮะคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการวางกรอบแนวคิดแนวทางในการกำกับดูแล Data Center ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะฮะต้องติดตามดูนะฮะเพราะว่า Data Center เนี่ยก็เกิดการลงทุนมหาศาลนะฮะมี36โครงการมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทอันนี้ข้อมูลปี67นะครับเออแต่ว่าคำถามคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมันเกิดกันเยอะคือแย่งการใช้ไฟฟ้าการสะสมน้ำมันเรื่องของกลิ่นเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการตั้ง Data Center ต่อไปจากนี้ควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อย่างนั้นถ้าไม่ผ่านสร้างไม่ได้นะฮะ
13: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับตอนนี้จะมีการประชุมการเกิดขึ้นนะครับมาติดตามข่าวสารของพวกเรากันได้ใหม่นะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
4: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
10: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
11: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนวันนี้เอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานเพจ Facebook Live ด้วยนะครับพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยต้นชั่วโมงหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.แล้วเรื่อยไปถึง 10:00 น.ครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 891เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจค้นหามาเล่าครับคุณผู้ฟังสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับช่วงนี้โดนฝนเยอะๆระวังด้วยนะครับโดนฝนกลับไปก็รีบอาบน้ำสระผมทำตัวให้แห้งขจัดเรื่องของน้ำที่โดนตัวเราไปให้หมดนะครับเวลาเราไม่สบายเราก็จะหายยากนะเดี๋ยวนี้นะครับบางคนก็ไปลุยน้ำกลับมาล้างเท้าให้เรียบร้อยฝนตกอย่างที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับจะเดินทางไปไหนมาไหนเมื่อคืนก็หนักมากใช่ไหม
1: ค่ะเมื่อคืนนี่ประมาณสักหนึ่งทุ่มก็ทางสถานีเราก็ตกหนักเลยค่ะ
0: ตอนนั้นยังไม่กลับป่ะ
1: กำลังกลับพอดี
0: กำลังกลับพอดีก็เลยต้องรอให้ฝนหยุดใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ระมัดระวังนะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของกองทัพเรือนะครับเขาซ้อมขบวนเรือพระที่นั่งครั้งที่4รับมือกระแสน้ำหลากหลายรูปแบบนะครับคือพอกระแสน้ำหลากกระแสน้ำหลากบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็ต้องรับมือให้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินและในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งที่เมื่อวานเนี่ยที่ท่าน้ำวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารมหาวิหารเนี่ยนะครับกองทัพเรือเขาจัดการฝึกซ้อมเรือพระที่นั่งครั้งที่4ละเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีสำคัญอย่างที่บอกนะครับการฝึกซ้อมครั้งที่4นี้กำลังพลทดสอบการปฏิบัติภายใต้สภาพแวดล้อมจริงคือกระแสน้ำเนี่ยมีความแตกต่างกันในการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับได้ทุกสถานการณ์ซึ่งครั้งที่1เนี่ยเป็นกระแสน้ำไหลลงพอครั้งที่2สถานการณ์น้ำค่อนข้างนิ่งครั้งที่3เป็นช่วงของน้ำขึ้นส่วนการฝึกซ้อมครั้งที่4เนี่ยเป็นสถานการณ์กระแสน้ำไหลลงแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยกำลังพลเองก็ได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งพลเรือตรีไพฑูรย์ปัญญสิงห์นะครับที่ปรึกษาแล้วก็รองโฆษกขบวนเรือพระราชพิธีท่านก็บอกว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดสถานการณ์ในการฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้กำลังพลแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนเรือพระที่นั่งขออภัยครับกระบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมมากที่สุดครับคุณผู้ฟังส่วนรูปแบบกระบวนเรือพระที่นั่งกองทัพเรือมีการปรับรูปแบบการแยกกระบวนเรือให้ถูกต้องตามราชประเพณีจากเดิมมีแนวทางการเรียงเรือเข้ามารวมกันก็ปรับเป็นการแยกกระบวนเรือนะครับตามแนวสายแล้วก็มีการกำหนดจุดแยกขบวนเรือจากเลยจากปากคลองมอนเล็กน้อยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าให้สง่างามและสมพระเกียรตินั่นเองคุณผู้ฟังครับขบวนเรือพระที่นั่งมีเยอะเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ขบวนเรือพระที่นั่งนะคะประกอบด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งเสด็จตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งหลักแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งที่มีความงดงามโดดเด่นที่สุดในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9นะคะทางด้านกำลังพลเนี่ยกองทัพเรือใช้กำลังพลประจำเรือและกำลังพลส่วนต่างๆรวมประมาณ 2,200 นายโดยมีกำลังพลประจำเรือเนี่ยมีจำนวนมากกว่า 2,000 นายค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีจากหน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมสนับสนุนค่ะเช่นทางสำนักพระราชวังกรมศิลปากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดกำลังพลเข้าร่วมในส่วนต่างๆของขบวนเรือค่ะทั้งชุดดุริยางกองแขกกองชนะเพื่อให้ขบวนเรือมีความสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดค่ะ
0: ครับ
1: ในส่วนของการซ้อมนะคะก็จะมีการทยอยเพิ่มจำนวนกำลังพลแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของขบวนเรือคาดว่าขบวนเรือก็จะมีองค์ประกอบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในการฝึกซ้อมครั้งที่8แล้วก็ครั้งที่9รวมถึงการฝึกซ้อมใหญ่ค่ะสำหรับการฝึกซ้อมใหญ่นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่21และก็วันที่28ตุลาคมค่ะขณะที่พระราชพิธีกำหนดให้เป็นวันที่วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนค่ะโดยในช่วงก่อนถึงวันพระราชพิธีก็จะมีการฝึกซ้อมย่อยอีก6ครั้งแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่2ครั้ง

0: ขบวนเรือพระราชพิธีจริงแล้วก็รับฟังความคำบรรยายแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรือแต่ละประเภทก็เลยเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะครับเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ประชาชนจากต่างจังหวัดด้วยเดินทางมาร่วมชมการฝึกซ้อมขบวนเรือพระที่นั่งคือพื้นที่ของวัดอรุณเองมีความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนยังเหลือการฝึกซ้อมอีก6ครั้งอย่างที่แก้วบอกนะครับการฝึกซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนั่นเองก็ในภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อของกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนว่าจะต้องถ่ายทอดหรือว่าบรรยายรายงานบรรยากาศนะครับต่างๆให้ได้ติดตามกันแน่นอนก็ติดตามกันต่อไปส่วนความคืบหน้าอื่นๆเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังผ่านรายการค้นหามาเล่าของเราด้วยนะครับ9:19 นเรื่องของมาตรการฟรีวีซ่าตรงนี้ก็มีการปรับใหม่ด้วยนะครับแล้วก็การพำนักอยู่ในประเทศไทยของเราครับ
1: ค่ะในส่วนนี้ค่ะอธิบดีกรมการกงสุลท่านแจ้งว่ามาตรการฟรีวีซ่านะคะก็จะมีการยกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันโดยจะเริ่มจากวันที่15กันยายนนี้ค่ะนายมังกรปทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการมีผลให้บังคับใช้ของมาตรการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตาของไทยค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตาแล้วก็ให้สิทธิการตรวจลงตาต่างๆในให้ประเทศที่ติดต่อได้รับ1สิทธิการยกเว้นจากการตรวจลงตายกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันหรือใช้คำว่าผ. 60นะคะทั้งหมด93ประเทศทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักไม่เกิน30วันหรือใช้ว่าผ. 30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศก็ลดลงเป็น54ประเทศค่ะแล้วสิทธิ์ฟรีวีซ่านะคะที่พำนักได้ไม่เกิน15วันเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศก็มีการทบทวนจาก31ประเทศลดลงทบทวน VOA นะคะจาก31ประเทศลดลงเป็น4ประเทศเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการทั้งหลายค่ะก็จะมีผลบังคับในวันที่15กันยายนเป็นต้นไปค่ะก็มาตรการทบทวนนะคะก็มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ก็มีความครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกค่ะดังนั้นประเทศที่มีการตกลงยกเว้นการตรวจลงตาซึ่งกันและกันกับไทยแล้วจะถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิการตรวจลงตาอยู่แล้วสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยหรือเดินทางเข้ามาก่อนวันที่15กันยายนจะได้รับสิทธิ์ให้เป็นอยู่ปัจจุบันค่ะจนกว่าระยะเวลาของการพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงหลังจากเข้าวันที่15กันยายนมาตรการใหม่ก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะ
0: เรื่องของการปรับใหม่นะครับสำหรับประเทศไทยของเราวันนี้วันที่4กันยายนนะครับเขามีการเปิดขายแล้วสำหรับพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้เลย4กันยายนเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้ประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80 ต่อปี2บาท80สตางค์นั่นเองคุณผู้ฟังครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569นะครับวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คือ Wallet สบม.นะครับอันนี้มี 2,000 ล้านบาทใช่ไหมครับ
1: ค่ะแล้วก็ผ่านจำหน่ายผ่านทาง Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นใครสะดวกอันไหนก็ไปซื้อได้ซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางอย่างที่บอกอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันนะครับ3ปี 1.80 นะครับต่อปีแล้วก็รุ่น10ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อ

0: แต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางเนี่ยมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อแล้วก็วิธีจัดสรรที่แตกต่างกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่จะเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากอันนี้ก็สามารถซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้นะสบม.ใช่ไหมอันนี้ทุกคนมีแหละเขาเข้าไปแล้วก็ไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไปสามารถที่จะไปลงทะเบียนไปขอซื้อเพราะว่าเวลามันมีพวกขายพวกนี้เขาจะมีการขายทางช่องทางนี้นะครับ
1: ค่ะซึ่งก็เขาเริ่มได้ตั้งแต่100บาทนะคะก็แล้วก็เพิ่มครั้งละ100ซึ่งก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 15:00 นนะคะหรือ 3:00 นวันที่15กันยายนค่ะหรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะว่าจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทนี้จะเต็มค่ะโดยคนที่ซื้อนะคะผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสัญชาติไทยส่วนผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีค่ะจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กำหนดนะคะซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อหน่วยต่อรายนะคะไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งค่ะจุดสำคัญก็คือการซื้อผ่าน Wallet นะคะคือมาก่อนได้ก่อนใครที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะรวมถึงเตรียมเงินใน Wallet ให้พร้อมก่อนที่เปิดจำหน่ายนี้นะคะก็สามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือว่าใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยค่ะ
0: ได้ครับวันนี้แล้วใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วดูแล้วซื้อไม่ยากนะเริ่มวันนี้ตั้งแต่ 8:30 ที่ผ่านมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งนางสาวลลิดาท่านรองโฆษกลลิดาเนี่ยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการเปิดจำหน่ายครั้งที่2นี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการออมกับภาครัฐหลังจากการจำหน่ายครั้งแรกได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนรายย่อยมากเลยทีเดียวนะครับยอดจองก็เยอะผู้สนใจก็เยอะเรียกว่าประสบความสำเร็จเขาก็เลยเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเลขเยอะเนาะ
1: ค่ะก็ภายหลังจากที่จำหน่ายครั้งแรกเนี่ยมีผู้ให้ความสนใจถึง 20,000 กว่ารายก็ทำให้มียอดจองซื้อรวมถึงประมาณ 16,500 กว่าล้านบาทนะคะหรือว่า8เท่าของวงเง
0: ิน เท่าเลย
1: ที่เปิดจำหน่าย
0: ใช
1: ่ค่ะดังนั้นก็คือ2วิธีที่เราได้บอกนะคะว่าวิธีช่องทางเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งรูปแบบของ Wallet นะคะแล้วก็ในรูปแบบของBond Connect เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะคะซึ่งจะเลือกจองช่องทางไหนก็ได้นะคะตามที่เหมาะสมกับตนเองหรือว่าจะสามารถใช้ทั้ง2ช่องทางก็ได้ค่ะถ้ามีคุณสมบัติตรงนะคะผู้ที่ประสงค์จะซื้อผ่าน Bond Connect แต่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะคะอาจจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีเพราะว่าผู้จำหน่ายก็จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการค่ะในขณะที่วงเงินของ Walletแล้วก็วงเงินของBond Connect นะคะเขาแยกออกจากกันก็สามารถเลือกซื้อได้ค่ะไม่ว่าจะซื้อแบบไหนนะคะก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขสภาพคล่องความเหมาะสมของแผนการเงินก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะ
0: ครับมาแสดงความยินดีกับเมืองคอนกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากเลยในภาคใต้ของเรานะครับคุณผู้ฟังจังหวัดถ้าลงใต้ก็จะเริ่มจากชุมพรนะฮะแล้วก็ไล่ไปตามฝั่งทะเลก็สุราษฎร์ธานีแล้วต่อด้วยนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ฟังมีตั้งกี่อำเภอล่ะรู้สึกจะ21อำเภอหรือ23ที่ผมไม่แน่ใจนะครับเยอะมากเลยเขาคว้ารางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นการสร้างชื่อระดับประเทศนะครับบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาได้รับคัดเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ขณะที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้ผู้ว่าในอำเภอนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างงานสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งที่อาคาร Impact เมืองทองธานีนะครับเมื่อวันที่2กันยายน ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับ Impact เมืองทองธานีก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมชายลีลาน้อยนะครับท่านได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศนะครับปีงบ256968เนี่ยนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีงานสีสันที่เขาจัดขึ้นนะใช่ไหมที่เมืองทองธานีที่ตอน
1: ไทยคัลเลอร์ไทยแลนด
0: ์อันนี้จัดเป็นการที่น่าสนใจอ่
1: ะ
0: มาก
1: ก็จัดระหว่าง 2-6 กันยายนนี
0: ้ค
1: ่ะโดยมีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้นำชุมชนบ้านคีรีวงของลานสกาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติอันนี้แน่นอนว่าสะท้อนถึงบทบาทของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจังหวัดที่ขับเคลื่อนชุมชนดีเด่นแล้วก็ผู้นำชุมชนดีเด่น10ชุมชนก็คือชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีนะครับจันทบุรีแล้วก็บ้านคีรีวงของนครศรีธรรมราชนะครับมีปัตตานีมีอะไรอีกอ่ะมีเยอะนะครับ
1: พะเยา
0: อย่างเงี้ย
1: พัทลุงแล้วก็ชุมชนบ้านท่าช้างนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนบ้านแพมบกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะชุมชนบ้านต้นตาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายแล้วก็ชุมชนบ้านสนำที่อุทัยธานีค่ะก็เป็น10ชุมชน
0: ที่ได้
1: ที่ได้รับรางวัล
0: ครับทีนี้ที่เขาพูดถึงคีรีวงเนี่ยก็ที่ลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน10เลยสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศนะครับประจำปีก็ประมาณ2568เนี่ยนะครับซึ่งการนำทุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติมาผสมผสานแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดจนสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลานสกาเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดของประเทศผมไม่แน่ใจจริงๆนะเวลาเราไปเนี่ยมันจะมีสวนผลไม้มันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วสิ่งที่เขาทำกันเยอะๆเนี่ยสบู่จากเปลือกมังคุดนะฮะไม่รู้เคยใช้บ้างเปล่านะเป็นก้อนเล็กๆนะครับหอมมากอันนี้แล้วก็ผลไม้เยอะมีกินตลอดเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมีร้านคาเฟ่อะไรเยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็พัฒนาอะไรเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยทั้ง1ทั้ง10 1ใน10ชุมชนนี่แหละนะครับ
1: ค่ะก็มาต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะเทศกาลคันเนตจตุรถีครั้งที่2
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาภูเก็ตจริงๆยังอยู่ในใต้นะครับเดี๋ยวถ้าเสนอไปเดี๋ยวมันยาวนะฮะเลยเวลาพักเดี๋ยวเรากลับมาติดตามอย่างที่แก้วบอกนะครับภูเก็ตเขาเตรียมจัดงาน
1: เทศกาลคันเนตจตุรถีค่ะ
0: เดี๋ยวเรากลับมานะครับช่วงหน้าครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่บ่อนทำลายชีวิตผู้คนและสังคมไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนและนำดอกผลไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งความสามัคคีและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินทุนเล็กๆหากแต่เป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีใช้ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคนไทยเป็นแสงแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็งน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งมั่นให้ลูกทุกคนของแผ่นดินนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
9: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงที่2ของค้นหามาเล่านะครับเมื่อสักครู่นี้ยังค้างอยู่จากนครศรีธรรมราชเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเราไปที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นฝั่งอันดามันแล้วก็เป็นจังหวัดโดดเด่นเป็นจังหวัดเศรษฐกิจของภาคใต้อีกจังหวัดหนึ่งเขามีงานครับ
1: ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานในช่วงวันที่14ถึง18กันยายนนี้ค่ะเทศกาลคเนศจตุรถีครั้งที่2ค่ะก็ที่เทวาลัยพระพิคเนศมันคะปฏิจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมฉลองเทศกาลแห่งศรัทธาและสักการะองค์พระพิคเนศเทพแห่งความสำเร็จปัญญาและการขจัดอุปสรรคเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลตลอด5วันซึ่งเขามีไฮไลท์สำคัญของงานค่ะอยู่ที่วันจันทร์ที่14กันยายนเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลนะคะตั้งแต่ช่วงเย็น5โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะมีขบวนแห่องค์พระพิคเนศค่ะผ่านถนนสายสำคัญในย่านเมืองเก่าภูเก็ตพร้อมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมถวายองค์พระพิคเนศท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสิริมงคลค่ะก็ยังมีกิจกรรมมีพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญตลอดทั้ง5วันค่ะเพื่อขอพรเสริมสิริมงคลการแสดงมหากาลโดยทีมกลองศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพิธีถวายภัตตาหาร56ชนิดนะคะถือเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญตามคติความเชื่อของผู้ศรัทธาองค์พระพิคเนศค่ะนอกจากนี้วันศุกร์ที่18กันยายนนะคะซึ่งตรงกับวันอนันต์จตุรถีจะมีพิธีวิสารชันค่ะหรือพิธีส่งองค์พระพิคเนศลงสู่ทะเลที่หาดราไวยตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จกลับสู่เขาไกรลาศอันเป็นที่พำนักของพระองค์ตามความเชื่อศาสนาฮินดูค่ะการจัดงานนะคะก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในเรื่องของศาสนาของจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังมีเรื่องของการสืบสานประเพณีแล้วก็เปิดพื้นที่ศรัทธาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเทศกาลคันเนศจตุรถีอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมได้นะคะตลอดในช่วง14ถึง18กันยายนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ไหนๆเราก็ไปภูมิภาคไปเที่ยวงานกันแล้วนะครับผู้ฟังจากภูเก็ตพาไปไกลถึงอุบลราชธานีก็คือข้ามภูมิภาคไปเลยนะครับอุบลราชธานีก็อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอบต.ชีทวนเขาจัดแข่งขันเรือยาวประจำปี2569นะครับซึ่งเรื่องนี้นายจำปีประสานทองรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวนที่เขื่องในของอุบลราชธานีนะครับเขาจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี2569สิงห์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตริมน้ำของไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็สร้างความรักความสามัคคีช่วยกระตุ้นความการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับไปชมแล้วก็ขอเชิญแข่งขันเรือยาวนั่นแหละชิงถ้วยพระราชทานนะครับยังไงก็ตามก็ยังไงงานเนี้ยเขาดังทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นวันที่20กันยายนค่ะที่ลำน้ำชีท่าน้ำวัดอัมพวันนารามที่อุบลราชธานีค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ
0: ครับก็ช่วงนี้ฤดูกาลน้ำหลากมันเริ่มต้นพอน้ำหลากเริ่มต้นพวกการแข่งขันเรือยาวก็เริ่มขึ้นหลายจังหวัดเลยนะครับอย่างภาคอีสานที่เราคุ้นเคยก็อุบลราชธานีแล้วมีหลายริมโขงอ่ะหลายจังหวัดเลยภาคเหนือก็สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกอะไรเนี่ยนะครับเขาแข่งขันเรือยาวกันกำแพงเพชรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆแล้วพอช่วงออกพรรษาก็ไปแข่งขันที่ภาคใต้อันนี้ผมคุ้นอยู่เพราะเมื่อก่อนเคยอยู่สุราษฎร์ธานีเขามีการจัดงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจริงๆแล้วมีแข่งเรือยาวขึ้นขนชิงธงที่ชุมพรด้วยนะครับแล้วก็ที่พัทลุงสงขลา มีเยอะนะครับการแข่งขันเรือยาวเนี่ยสนุกดีนะครับคนที่ใช้ชีวิตในลุ่มน้ำนะครับก็จะได้เห็นการจัดงานการแข่งขันเรือยาวแล้วก็มักจะพ่วงไปกับงานกาชาดอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเงินใส่กระเป๋าไปเที่ยวกันได้นะครับเราพักกันตรงนี้นะครับไปฟังสารคดีไปฟังสปอตสิ่งที่น่าสนใจมีเพลงเพราะๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องของภาวะโลหิตจางใครก็เป็นได้อย่าวางใจครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราป้องกันได้สำหรับภาวะโลหิตจางเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับ

วันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยจนในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทําแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: การุณมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในเรื่องของภาวะโลหิตจางครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเคยสังเกตตนเองนะคะว่ามีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงอ่อนเพลียหน้ามืดเวียนศีรษะใจสั่นก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่ากำลังมีภาวะโลหิตจางโลหิตจางหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าซีดนะคะภาวะซีดเป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติซึ่งภาวะนี้เนี่ยพบได้บ่อยในคนทั่วไปเลยนะคะเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายส่วนต่างๆแล้วก็การที่เม็ดเลือดแดงลดลงก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติได้หลายอย่างค่ะตั้งแต่มีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบหมดสติและถ้าเกิดว่าเป็นภาวะโลหิตจางรุนแรงก็ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจหัวใจทำงานหนักมากขึ้นก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้อาการต่างๆนะคะจะเกิดมากเกิดน้อยในแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับระดับของเม็ดเลือดแดงในร่างกายแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวของภาวะโลหิตจางของแต่ละคนค่ะซึ่งสาเหตุของภาวะโลหิตจางเขาแบ่งออกเป็น3สาเหตุใหญ่ๆนะคะได้แก่การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงก็เกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะจากการขาดสารอาหารอย่างเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 กรดโฟลิกนะคะหรือมีโรคไตวายเรื้อรังทำให้ขาดปัจจัยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นโรคไขกระดูกค่ะเช่นไขกระดูกฝ่อมะเร็งในไขกระดูกการติดเชื้อในไขกระดูกเป็นต้นรวมถึงมีโรคเรื้อรังบางชนิดค่ะอย่างเช่นมะเร็งข้อต่ออักเสบหรือโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะส่วนสาเหตุใหญ่ๆข้อที่2นะคะคือเรื่องของการทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในร่างกายกลุ่มโรคนี้ค่ะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติผู้ป่วยมักจะมีอาการตาเหลืองดีซันรวมด้วยซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยในประเทศไทยก็คือโรคทาลัสซีเมียค่ะซึ่งว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพฤติกรรมทางกรรมพันธุ์นะคะไม่ใช่ทางพฤติกรรมเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมก็มีอาการหลายอย่างค่ะมีทั้งอาการเล็กๆอย่างเช่นมีอาการเลือดจางอย่างรวดเร็วเวลามีไข้หรือบางรายมีภาวะโลหิตจางร่วมกับตัวเหลืองตับม้ามนะคะตับม้ามโตเป็นต้นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็มีเรื่องของโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการขาดเอนไซม์ค่ะโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเขาบอกว่ามักจะพบในเพศชายมากกว่าในภาวะปกติผู้ป่วยก็จะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อหรือได้รับบางยาบางชนิดเนี่ยไปกระตุ้นก็ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายหรือโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภูมิคุ้มกันของตนเองทำลายเม็ดเลือดแดงเป็นโรคที่มักจะพบในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์อาจจะพบร่วมกับโรคระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆนะคะหรือจากการติดเชื้อบางชนิดเช่นมาลาเรียเป็นต้นค่ะส่วนสาเหตุข้อที่3นะคะก็คือการเสียเลือดมากอย่างฉับพลันอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุการตกเลือดอาจจะค่อยๆเสียเลือดเรื้อรังอย่างเช่นเสียเลือดทางประจำเดือนของผู้หญิงนะคะเสียเลือดในทางเดินอาหารในผู้ชายในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนผู้ป่วยที่เสียเลือดเรื้อรังก็มักจะขาดธาตุเหล็กตามไปด้วยค่ะ
0: ครับทีนี้ทำยังไงเมื่อเราสงสัยว่ามีภาวะโลหิตจางนะครับถ้าสงสัยว่ามีอาการภาวะโลหิตจางควรจะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจว่าอาการดังกล่าวเนี่ยเกิดจากโลหิตจางจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไรโดยทั่วไปแพทย์เขาก็จะถามประวัติอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยแล้วก็เลือกการสุ่มตรวจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะหาสาเหตุต่อไปการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญก็คือการตรวจเม็ดเลือดสมบูรณ์การดูลักษณะเม็ดเลือดจากการย้อมสไลด์เลือดการเจาะกรดเลือดนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกหลายๆเรื่องนะครับคุณผู้ฟังก็การรักษาภาวะโลหิตจางโดยทั่วไปการรักษาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการที่เป็นถ้าอาการรุนแรงมากก็ควรจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับให้นอนพักไม่ออกแรงใดๆให้ออกซิเจนอาจจะให้เลือดแดงด้วยทดแทนไปด้วยส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงอาจจะให้การรักษาเป็นผู้ป่วยนอกนะครับก็หลักการสำคัญก็คือการหาสาเหตุแล้วก็รักษาที่สาเหตุนั้นๆ นะครับก็ถ้าโรคโลหิตจางอยู่กับเราสงสัยเราไม่รู้มันไม่แสดงผลชัดเจนก็ไปพบแพทย์นะครับวันนี้เวลาของค้นหามาเล่าหมดแล้วคุณผู้ฟังครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณข้อมูลเมื่อสักครู่ด้วยนะครับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาการุณวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยมงคล38ประการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมงานค้นหามาเล่าทุกคนพร้อมกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: และนำข่าวสารของเรา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส ่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า data center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ data center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า data center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกนิษฐาแก้วใสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมินดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผรซอตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอวัดชลบุรีอำเภออาจสามารถอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เวลาฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10:12 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะ10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับวันนี้วันศุกร์นะเอาเรื่องอะไรดีมาคุยให้ฟังนะช่วงแรกของรายการแต่ว่าช่วงที่2นี่เดี๋ยวต้องดูซะหน่อยนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานี่เขามีการประกาศเตือนนะฝนตกหนักเนี่ย4วันเลยนะนี่ผมเห็นประกาศของกรมอุตุเนี่ยฉบับที่5วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเดี๋ยวช่วงที่2นะวันนี้คุยกับผอ.สมควรต้นจ่านะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงแรกนะเกริ่นสักนิดนึงเดี๋ยวจะคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะประธานสถาบันไทยพัฒน์นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้ AI ดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้เป็นยังไงคือช่วงนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของสหรัฐเยอะนะเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงใช่ไหมอันนี้เรื่องนึงแล้วก็ที่มันมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงก็เรื่องของพันธบัตรรัฐบาลนะบอนด์ยิลด์ของสหรัฐ10ปีนี่ก็โอ้โหเพิ่มขึ้นนะ 4.79% อันนี้ก็มีคนอธิบายเยอะนะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้คุยนะที่เหตุผลที่มันเพิ่มเพราะอะไรนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของสหรัฐอเมริกามันก็ยังต้องเป็นส่วนนึงอ่ะที่เรายังต้องคุยต่อนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามนะไม่ว่าจะเป็นการค้านะเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงี้ยมาตรา301เนี่ยยังไม่จบสักทีนะก็แล้วก็นี่มีเรื่อง AI อีกแล้วเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดูแลอีกแล้วนะ AI ทำให้ดอลลาร์ไหลเซชันเนี่ยนะที่เขาจะเป็นหมากตัวสำคัญนะที่จะเข้าไปพยุงค่าเงินดอลลาร์นะของสหรัฐอันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงแรกนะเดี๋ยวให้ทางด้านของดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการเนี่ยมาคุยให้ฟังนะครับส่วนของเราวันเนี้ยผมว่าเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามคือเรื่องของ Data Center เดี๋ยววันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ของ Data Center นะเมื่อกี้เห็นแวบๆท่านนายกรัฐมนตรีคงจะเป็นประธานนะแต่ว่าถ้าคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคือนโยบายเนี่ยเป็นนายกเป็นประธานแหละแน่นอนนะแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะก็รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะก็คงจะได้มีการพูดคุยแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานจะยังไงนะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้ระงับการตั้ง Data Center ไว้ก่อนนะจนกว่าจะมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะบางอันนี้ต้องไปทำ EIA ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์เท่าที่ดูข่าวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะสำหรับวันนี้อู้ไม่แน่ใจ ตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าสบม.พันธบัตรออมพลัสเดี๋ยวขอดูข่าวสักนิดนึงเรียบร้อยหรือยังเนี่ยฮะพันธบัตรออมพลัสนะวันนี้เขาเปิดจำหน่ายแกสำหรับที่เป็นนักลงทุนนะ อะไรล่ะที่จะไปซื้อผ่านทางแอปเป๋าตังค์อ่ะนะใช้ไอ้สบม.อ่ะนะ เปิดขายแล้วนะใช่เปิดขายแล้วครับถูกต้องแต่ผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเพราะว่าวงเงินเนี่ยกลุ่มนี้มัน 2,000 ล้านใช่ไหมเป็น First Come First Serve ใช่ไหมฮะเนี่ย 8:30 นาทีนะของวันที่4กันยายนนะจนถึง15กันไอ้จนถึงถ้าวันนี้เขาเปิดขายถึงกี่โมงบ่าย3นะแล้วก็ยาวถึง15กันยายนนะหรือว่าจนกว่าวงเงินมันจะเต็มนะผมเข้าใจว่าวันนี้วันเดียวเนี่ยก็น่าจะเต็มแล้วแหละแต่ว่าจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ3ปีนะฮะพันธบัตรออมพลัสนะมี2รุ่นรุ่น3ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีแล้วก็รุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 2.80% ต่อปีนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะจะเป็นเรื่องของการจองซื้อทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะครับ2,000 ล้านเช่นเดียวกันนะฮะเป็น Small Lot First แล้วก็มีการจัดทีละรอบรอบละ 1,000 บาทนะครับจองตั้งแต่7ถึง9กันยายนนะแล้วก็10มีการประกาศผลการจัดสรรสัปดาห์หน้าเนี่ย7 8 9เนี่ย3วันอีกเรื่องนึงก็คือที่เราต้องตามสักนิดก็คือการอภิปรายนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยในวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะโดยเฉพาะวาระที่2วาระที่3เนี่ยนะหลังจากกรรมาธิการเขามีการไปศึกษาไปดูแล้วก็ไปตัดแต่งงบประมาณต่างๆมานะมันมีตัดลดงบประมาณได้ประมาณสักเท่าไหร่11,000 ล้านนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะแล้วก็โยกไปไว้ที่งบกลางเนี่ย 6,000 กว่าล้านนะครับไปกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม 4,000 ล้านแล้วก็ที่เหลือก็กระจายไปที่ต่างๆนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าก็ต้องรอนะว่าที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในชั้นของวาระที่2คือพิจารณาเป็นรายมาตราเลยมาตราที่1เห็นว่าไงมาตราที่2ว่ายังไงมาตราที่3มีใครสงวนความเห็นมีใครแปรยัตติบ้างนะหลังจากนั้นเขาก็จะลงมติไปรายมาตรานะครับ

เขาจะพิปรายเขาจะพิจารณาเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะแต่ก็มีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเข้ามาพิจารณา3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นสภาต้องบอกว่าคือทั้งวันอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จะบอกยังไงดีไม่รู้จะถ้าเขาคุยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเมื่อวานเนี่ยทั้งวันผมไม่เห็นเนื้อหาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยผมเห็นแต่เรื่องประท้วงกันประท้วงอย่างนั้นประท้วงอย่างนี้ผมไม่เห็นเนื้อหาเลยว่าสรุปแล้วว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ห่วงกันเนี่ยนะฮะทางสภาเนี่ยเห็นว่าควรจะแก้ไขเห็นว่าควรจะมีนโยบายอะไรยังไงเนี่ยข่าวไม่มีเลยนะครับข่าวมีแต่อ้าวตัดพี่ตัดน้องข่าวมีแต่อะไรข่าวมีแต่ยื่นยัตติซ้อนยัตติข่าวมีแต่อะไรข่าวมีแต่จะเอาไหมถ้าไม่เอาจะปิดประชุมเนี่ยมีแค่นี้จริงๆนะประมาณ2ทุ่มกว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งดูอ้าวแล้วสรุปว่าผมจะรู้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มั้ยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะอันนี้ต้องบอกจริงๆเราชอบดราม่ากันจนบางทีเนี่ยเนื้อหาเราหายไปเยอะนะฮะอันนี้สำคัญถ้าคืออันนี้ผมต้องโทษตัวผมเองด้วยนะอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้เพราะว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนใช่ไหมก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็อันไหนที่เป็นประโยชน์เราก็ต้องมีการเผยแพร่นะเอามาบอกกันนะอันนี้เป็นความผิดของผมด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ติดตามโดยตลอดนะก็ต้องเสียดายนะถ้าสมมติว่ามีคนหรือว่าท่านไหนที่เขาช่วยเรื่องเนื้อหาได้เนี่ยนะจะดีกว่านี้เยอะนะครับอ่ะสำนักงานกสทช.ครับเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับสำหรับร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรขึ้นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมนะครับและอีกฉบับหนึ่งก็คือร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมนะครับโดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นครับได้ตั้งแต่วันที่14กันยายนถึง16ตุลาคม2569ในช่องทางดังต่อไปนี้นะครับ1คือส่งทางอีเมลครับสารบัน _2409@nbtc.go.th นะครับช่องทางที่2ส่งทางเอกสารไปรษณีย์นะฮะลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้นะครับคือสำนักงานกสทช.วงเล็บสักนิดนึงนะสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1นะครับเลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในพญาไทกรุงเทพ10400นะช่องทางที่3ครับอันนี้ส่งเอกสารด้วยตนเองตามที่อยู่ที่เดียวกันนี่แหละฮะที่สำนักงานกสทช.เวลาจากหน้าซองก็วงเล็บซะหน่อยนะสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1นะตั้งอยู่ที่เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8 3เสนในพญาไทกรุงเทพ10400นะฮะสำหรับการส่งเอกสารด้วยตนเองนะเฉพาะวันแล้วก็เวลาทำการนะครับช่วงนี้ครับอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟนะธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณนะครับได้ทั้งเซฟพลังงานได้ทั้งเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Lifeให้คุณได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับส่วนกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีนะฮะสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะฮะแล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันนี้มอบเป็นชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน1รางวัล นะครับตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับคำถามคือธนาคารออมสินที่เขานำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life เพื่อติดตั้งโซลาเซลล์ระยะเวลาการกู้เนี่ยนะให้ผ่อนชำระเนี่ยนะสูงสุดเนี่ยกี่ปีนะครับกี่ปีนะ

0: ครับอันนี้ไปตอบคำถามกันตอบให้เลยก็ได้7ปีคุณบังออนนะผู้โชคดีของเมื่อวานนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกครับเดี๋ยวคุยกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการครับประธานสถาบันไทยพัฒน์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางเงินดอลลาร์ซะหน่อยเขาจะให้ AI เป็นดอลลาร์ไหลเซชันเนี่ยยังไงนะอ่ะดร.พิพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับผมโอ้ต้องให้คุยให้ฟังแล้วมันคือเรื่องอะไรมันจะไปช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังไงมันจะทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐได้หรือถ้าใช้ AI ไปช่วยในโครงสร้างนี้ครับ
1: ครับผมก็ต้องแยกเป็น2กรณีนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหนี้เยอะเพราะฉะนั้นตัวเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้เป็นเงินสกุลหลักของโลกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสหรัฐอาจจะเหมือนกับมีหนี้สินล้นพ้นตัวจะต้องมีการทำยังไงถึงจะชำระหนี้ตรงนี้ได้โดยจิตวิทยามันก็คือเหมือนกับว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้ามันมีปัญหาเรื่องหนี้ที่ยังแก้ไขไม่ได้เราก็สะสมพอกพูนไปเรื่อยๆเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันก็จะอ่อนลงนั่นคือกรณีหนึ่งที่คนทั่วไปก็มองแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามีกูรูหลายคนก็ออกมาทำนายพยากรณ์หลายต่อหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าจะล้มแล้วจะล้มแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ล้มสักทีนะครับผมคิดว่ากรณีที่2ที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็คือต้องมองภาพใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่ดีๆโครงสร้างพื้นฐานของเงินที่เป็นสกุลหลักของโลกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมือหรือจะมีสกุลอื่นหรือสื่ออื่นมาทดแทนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ารากฐานของการพัฒนาให้สกุลเงินดอลลาร์กลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยมันมีมายาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นผมอาจจะขออนุญาตใช้เวลาตอนต้นเนี่ยลองย้อนไปสัก4ยุคนะครับ3ยุคแรกเป็นยุคที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่4ก็คือยุคของ AI ดอลลาร์นะครับคือก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคำว่า dollarization เนี่ยมันนิยามมันก็คือการพยายามทำให้เงินสกุลดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจนะครับก็เหมือนกับว่าเราต้องมีการผลิตสินค้าและบริการมาซื้อขายๆเนี่ยปกติแต่ละประเทศก็จะมีสกุลเงินในประเทศของตัวเองนะอย่างประเทศไทยก็มีสกุลเงินบาทเงินมันจะแข็งได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันมีความแข็งแรง
0: ครับ
1: มีการผลิตสินค้าออกมาเติบโตต่อเนื่องเป็นลำดับนะครับทีนี้อเมริกาเองก็ไม่ได้มองเฉพาะในประเทศของตัวเองเขาก็มองเขาอยากจะเป็นมหาอำนาจของโลกดังนั้นสิ่งที่เขาทำตอนช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเขามีการพูดคุยกับพันธมิตรประมาณสัก40กว่าชาติเพื่อที่จะผูกเงินดอลลาร์กับทองคำนะครับที่ผมไล่ยุคอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะมีคีย์เวิร์ด4ตัวนะครับก็คือมีทองคำมีน้ำมันมีบล็อกเชนแล้วก็มี AI นะครับการที่สหรัฐผูกเงินดอลลาร์ไว้กับทองคำเนี่ยโดยการให้คำมั่นว่าถ้าเกิดใครอยากจะแลกเงินดอลลาร์ที่จะเอาไปใช้จ่ายในประเทศตัวเองเป็นทองคำเนี่ยก็สามารถจะมาแลกได้เลยนะครับที่35ดอลลาร์ต่อออนอันนี้คือตัวอัตราการแลกเปลี่ยนในสมัยที่กำหนดเรื่องของเบตันบูดนะครับมันมีข้อตกลงที่ทำขึ้นในช่วงระหว่างนั้นนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้สกุลดอลลาร์กลายเป็นสกุลเงินอ้างอิงนะครับของโลกทันทีเพราะว่าทุกคนก็นิ่งนอนใจว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเรามีถือเงินดอลลาร์วันจะไปแลกเป็นทองเนี่ยก็สามารถจะทำได้เลยครับแต่เวลาผ่านไปประมาณ30ปีนะครับก็ปรากฏว่ามีการยกเลิกไอ้ตัวข้อตกลงอันเนี้ยนะครับที่บอกว่าฉันยังไม่ผูกเงินดอลลาร์กับทองคำแล้วนะเพราะนั้นถ้าใครอยากจะอ้างอิงเงินสกุลดอลลาร์เอาไปใช้ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับจะมาแลกเป็นทองคืนไม่ได้เหมือนก่อนแล้วนะครับซึ่งเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยก็มีคนทำนายว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าทองคำที่อยู่ในคลังสำรองเนี่ยมันไม่ได้ผูกหรือมีแบ็กอัพเท่ากับมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาใช้นะครับอันนี้ก็คือตัวความกังวลแรกที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีการพัฒนาระบบการผูกเงินดอลลาร์กับน้ำมันนะครับเพราะว่าพอทองคำหลายประเทศในโลกไม่เชื่อแล้วนะครับว่ามันจะไปแลกคืนได้เขาก็มาทำตัวที่เรียกว่าปิโตรดอลลาร์แทนนะครับก็คืออันนี้เป็นความฉลาดของอเมริกาที่ว่าเขามองว่ายังไงเนี่ยโลกต้องการบริโภคน้ำมันเพราะมันเป็นทรัพยากรที่ทุกประเทศจะต้องใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเขาก็ไปคุยกับซาอุนะครับตอนช่วงประมาณปี1974นะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี้ย ถ้าเกิดจะมีการซื้อขายน้ำมันเนี่ยก็จะต้องซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าประเทศที่ค้าน้ำมันมีสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในมือเนี่ยสามารถจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อจะมาเก็บไว้แทนเงินดอลลาร์แล้วก็สามารถจะได้ดอกเบี้ยตามที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดนะครับก็หมายความว่าเงินที่ซื้อน้ำมันก็เป็นเงินดอลลาร์พอซื้อเสร็จนะครับเขาก็ส่งกลับไปที่อเมริกาเพื่อจะเอาให้ประชาชนพลเมืองสหรัฐเนี่ยในการใช้จ่ายในการบริโภคนะครับก็กลายว่าสกุลเงินดอลลาร์ก็กลายเป็นสกุลที่มีความต้องการสูงสุดนะครับเพราะว่าน้ำมันก็เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องการใช้
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นยุคที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าไม่มีทางที่จะมีการล้มไอ้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกได้เพราะว่ามันผูกติดกับเรื่องของน้ำมันนะครับแต่มาในช่วงปัจจุบันเนี่ยสัญญานั้นเนี่ยซาอุก็เริ่มมีการที่เรียกว่าผ่อนคลายก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปอิงสกุลเงินดอลลาร์ต่อไปแล้วนะครับก็ไปใช้เงินสกุลอื่นซื้อขายน้ำมันได้อันนี้ก็เกิดความสั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งกับตัวเงินดอลลาร์แล้วมาในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีในเรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรนซีมันค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วก็หลายประเทศก็เอาไปใช้นะครับสหรัฐเองก็มีการกำหนดเรื่องของการที่จะให้เอกชนออกสเตเบิลคอยน
0: ์
1: หรือเหรียญที่มันเป็นเหรียญอ้างอิงเงินสกุลนะครับที่เป็นเฟียตเนี่ยให้มีการอ้างอิงเงินสกุลดอลลาร์นะครับเป็นลักษณะที่เป็น1ต่อ1นะก็เหมือนกับว่าใครจะออกเหรียญที่เป็นสเตเบิลคอยน์1ดอลลาร์ก็ต้องมีการแบ็คอัพตัวเงินดอลลาร์ไว้เท่ากันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มันพัฒนาเติบโตไปอย่างไม่จำกัดมันก็ต้องอาศัยตัวดอลลาร์เป็นพื้นฐานใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นอีกยุคหนึ่งที่สหรัฐเองก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการออกกฎหมายที่เรียกว่า Genius Act เนี่ยในการบอกว่าทุกประเทศตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะซื้อขายคริปโตซื้อขายเหรียญดิจิตอลเนี่ยแล้วจะต้องมีสื่อการในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็ใช้ตัว Stablecoin ที่เป็นหน่วย US นะครับซึ่งถ้าทุกคนแลกหน่วยที่เป็น US Stablecoin เขาก็ต้องมีเงินดอลลาร์แบ็กอัพอยู่1ต่อ1นะครับก็กลายเป็นว่าความสำเร็จอันนี้ก็ทำให้สหรัฐเองก็ยังครองนะครับความเป็นเจ้าของการทำสื่อกลางหลักในการทำธุรกรรมของสกุลเงินคริปโตไปโดยปริยายนะครับทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วครับที่ตอนนี้กระแส AI กำลังบูมนะครับแล้วเราก็เห็นแพทเทิร์นนะครับว่าสหรัฐเองก็เป็นผู้ครอบครองผมอาจจะเรียกเป็นสมองส่วนกลางนะกันนะครับเพราะว่าการประมวลผลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยตัวชิปที่มีความสามารถสูงมีการสามารถที่จะประมวลผลขั้นสูงมีการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่อย่างเช่น LLM นะครับแล้วก็พวกระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณณัฐพงศ์อาจจะเคยได้ยินว่าทุกครั้งที่เรามีการประมวลผลโดยการใช้บริการ AI ที่เป็นของบริษัทในสหรัฐเนี่ยเราจะต้องไปซื้อโทเค็นนะครับSubscribe ไปปุ๊บเราก็จะได้โทเค็นมาใช้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เมื่อเราประมวลผลเสร็จโทเค็นมันก็ถูกย่อยไปนะครับเราก็ต้องไปซื้อใหม่ไอ้โทเค็นตัวนี้ล่ะครับที่สหรัฐก็มองเห็นโอกาสว่าเขาสามารถจะมากุมสิทธิ์ในการอนุญาตโดยการที่จะบอกว่าถ้าใครจะเข้ามาใช้ AI ในการประมวลผลโดยที่สหรัฐเป็นเจ้าของตัวคลังสมองอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะต้องเอาซื้อโทเค็นโดยใช้เงินสกุลดอลลาร
0: ์
1: ใช่ครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของวันนี้ที่คุยกันว่ามันเป็น AI ดอลลาร์ก็คือหน่วยสกุลเงินตอนนี้ถ้าเกิด AI มันยิ่งกระจายตัวมีความนิยมแล้วก็หลายประเทศพึ่งพาขาดไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ทุกประเทศก็ต้องมีการสำรองหรือใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการที่จะไปซื้อโทเค็นเหล่านี้นะครับงั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ทุกผู้ใช้หรือยูเซอร์ในประเทศไทยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าถึง AI ที่แบบไม่ได้ใช้ฟรีนะครับเขาก็ต้องไปแลกโทเค็นการแลกโทเค็นก็ต้องไปใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการแลกอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่า AI Dollarization ในปัจจุบันนี้ครับ
0: อันนี้ผมความรู้น้อยมากนะเรื่องโทเค็นเรื่องอะไรพวกนี้ผมต้องถามคืออ้าวแล้วอย่างจริงเขาก็พัฒนา AI ของเขานะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเขามันจะทำได้เหรอถ้าจะอ้างอิงเฉพาะดอลลาร์สหรัฐกับทางโทเค็นจีนเขาจะยอมเหรอ
1: ครับคือผมคิดว่าจีนสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันโดยการเป็นคล้ายๆกับผู้ที่ ทำให้ราคาของโทเค็นหรือการใช้บริการ AI เนี่ยไม่ได้แพงจนเราแอฟฟอร์ดไม่ได้ก็เหมือนกับว่าจีนเนี่ยจริงๆก็มีความสามารถในการพัฒนาตัว AI อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอายุหรือว่าเวลาที่ตามในเรื่องของสมรรถภาพของ AI ที่อเมริกาเนี่ยมันยังมีช่วงแลกไทม์อยู่นะคือไม่สามารถจะพัฒนาได้ชัดเทียมว่างั้นเถอะนะครับดังนั้นสิ่งที่จีนใช้ในวันนี้ก็คือพยายามจะบอกว่า AI ของจีนเนี่ยราคาถูกกว่าครับของสหรัฐนั้นเพราะนั้นในองค์ประกอบนี้สิ่งที่จีนสามารถจะทำได้คือพยายามชะลอไม่ให้สหรัฐผู้ให้บริการ AI สหรัฐเนี่ยมีการขึ้นราคาจนเกินความสามารถที่ผู้บริโภคอย่างเราท่านๆเนี่ยจะไปซื้อหาได้ไป subscribe ได้นะครับแต่ถามว่าเวลาที่จีนจะเข้ามาครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งแทนสหรัฐเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถอีกชุดหนึ่งในการที่จะทำเพราะว่า1เรื่องภาษา2เรื่องของข้อมูลที่ไม่สามารถที่จะเรียกอะไรมีความโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้เหมือนอย่างที่เราไปใช้โมเดลตวนตกนะครับเพราะวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเวลาที่เราใช้อุปกรณ์หรือ device จากจีนเนี่ยเราก็จะมีความระวังระแวงว่าเอ๊ะมันจะรั่วไหลหรือเปล่านะครับในด้านนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นข้อจำกัดใหญ่ของจีนที่บอกว่าถ้าจะเข้ามาแข่งขันในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านอีกหลายด่านครับผม
0: ครับเอ๊ะดร.พิพัฒน์คือถ้าอย่างนี้แสดงว่าดร.พิพัฒน์มองว่าไอ้ตัว AI เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรจะบอกว่ามันเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญนะที่มันจะมาแทนไอ้เปโตรดอลลาร์ถูกไหมมาแทนจากไอ้น้ำมันเนี่ยถูกไหม
1: ครับจริงๆสหรัฐก็ไม่ได้ทิ้งนะครับทั้งในเรื่องของตัวบล็อกเชนที่เป็นดิจิตอลดอลลาร์หรือแม้กระทั่งปิโตดอลลาร์เพราะอย่างวันนี้ที่เราเห็นเขาเนี่ยไปบุกประเทศเวเนซุเอลาเราไป
0: เอาน้ำมัน
1: จับกลุ่มใช่ประธานาธิบดีแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่าข้อเท็จจริงที่เผยมาคือก็ต้องการจะไปเอาน้ำมันนะครับเพราะนั้นเขาก็ยังเชื่อว่าในโลกเศรษฐกิจเก่าเนี่ยน้ำมันยังเป็นทรัพยากรสำคัญอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตัวออกกลางไม่ได้ซื้อขายกันด้วยตัวดอลลาร์อีกต่อไป 100% เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ยังสามารถจะมีซัพพลายแหล่งใหม่นะที่ไปยึดเขาเลยนะครับก็เอามาปล่อยสู่ตลาดโลกนะครับ
0: อันนี้คือแสดง
1: หายไปครับ
0: แสดงว่าที่มาตรงอิหร่านนี่คือจะมายึดฮอร์มุซ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ถูกไหมเพราะถ้ายึดฮอร์มุซนี่น้ำมันที่จะออกตะวันออกกลางก็เสร็จก็หมดอ่ะถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับคือถึงเวเนเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือไปยึดเลยใช่ไหมครับ แต่ฮอร์มุซเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ตั้งด่านเก็บหัวคิวนะถึงแม้จะไม่ใช่เป็นเจ้าของน้ำมันแต่ว่าฉันขอเก็บหัวคิวแล้วกันนะครับทุกๆน้ำมัน1แกลลอนที่ขายไปจะต้องมีเอี่ยวด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับผม
0: อย่างนี้เนี่ยคือเอาละถ้าฟังอย่างนี้แล้วอยากให้ดร.พิพัฒน์ลองมองไปข้างหน้านิดนึงครับว่าเอาละถ้าเขาจะใช้อย่างนี้จริงเนี่ยดอลลาร์มันยังเป็นหน่วยเงินที่ทุกชาติยังต้องการอยู่แม้เพราะว่าหนี้40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่เขามีอยู่นี่มันก็แย่เต็มทีแล้วนะ
1: ครับคือมันเป็นเรื่องของ demand supply ในระบบเศรษฐกิจนะครับคือตราบใดที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการแล้วมันจะเป็นต้องอาศัยสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วถ้าหากว่าทุกครั้งที่เราซื้อน้ำมันซื้อ AI นะครับบริการ AI แล้วยังต้องแลกด้วยดอลลาร์เนี่ยก็หมายความว่ามันก็ไปสร้าง demand หรืออุปสงค์ให้กับสกุลเงินดอลลาร์ทั่วโลกนะครับนั้นถึงแม้นี่สหรัฐจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างก็ตามแต่ถ้าเหลือความต้องการของการใช้เงินดอลลาร์เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าระบบนี้มันก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆสหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีการเติบโตของเศรษฐกิจซะเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อัตราการเติบโตของหนี้เนี่ยมันอาจจะแซงหน้าหรือเร็วกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การเติบโตดูในอนาคตแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับแล้วก็หลายประเทศอาจจะยกเลิกการซื้อน้ำมันด้วยดอลลาร์หรือมีการยกเลิกการใช้ AI ของสหรัฐเนี่ยอันนี้ก็มาวิเคราะห์อีกทีแต่ในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ามันยังเป็นไปไม่ได้ครับ
0: ครับแสดงว่านี่สู้กับบริกเต็มที่เนาะ
1: ยังไงนะครับ
0: มาสู้กับบริกเต็มที
1: ่โอ้ตอนนี้ผมว่าบริกก็อ่อนแรงลงเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้บริกที่เราบอกว่ามีรัสเซียอยู่ตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะแซงชั่นรัสเซียไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับตลาดทุนเองตอนนี้หลายๆกองทุนก็ไม่สามารถจะไปลงทุนในตลาดรัสเซียได้ อินเดียเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจภายในนะครับแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการพ พัฒนาเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของทางเศรษฐกิจทางการเมืองอีกเยอะนะครับ
0: คือประเด็นของผมคือว่าไอ้กับของบริกเนี่ยเขามันมีข้อตกลงว่ามันใช้เงินสกุลของตัวของเขาเองมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนก็คือลดการพึ่งพิงของดอลลาร์ไปเยอะแสดงว่าเขาก็ต้องการที่สหรัฐก็คือต้องหาคือผมกำลังมองว่าจะอย่างนี้แสดงว่าสหรัฐต้องหาอะไรที่มันเป็นแบบของที่คนต้องใช้ทุกคนแล้วคุณต้องมาแลกเงินผมนะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม
1: ตัวอย่างที่เห็นก็คือเหมือนกับแร่หายากใช่ไหมครับเขาพยายามจะไปกลุ่มซัพพลายตรงนั้น
0: อันนี้ทำไม่ได้นี่จีนเยอะกว่า
1: ใช่แต่ว่าพอแร่หายากที่มันส่งมาผลิตเป็นชิปเนี่ยซึ่งอันนี้ชิปเนี่ยเขาสามารถจะควบคุมได้อยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของทั้งสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาไลเซนอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมว่าสิ่งที่รัฐกำลังเดินเกมอยู่ตอนนี้ก็คือเขาพยายามทำตัวให้เป็นเจ้าของสมองส่วนกลางในขณะที่ผลักให้ประเทศอื่นเนี่ยเป็นเพียงแค่คลังข้อมูลนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการประมวลผลนะครับต้องการ AI ของเขาเนี่ยเขาก็จะเลือกได้ว่าจะให้หรือไม่ให้นะแล้วถ้าให้คุณจะซื้อผมคุณต้องซื้อด้วยดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่สหรัฐยังได้เปรียบอยู่ครับ
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.พิพัฒน์ครับ
1: ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการนะครับประธานสถาบันไทยพัฒน์นะครับก็มาคุยโอ้เรื่องนี้โอ้เรื่องใหญ่นะถ้าถามสำหรับผมว่ามีเหลี่ยมมีมุมอะไรน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็มีเหลี่ยมมุมหลายๆเหลี่ยมนะครับแล้วก็สหรัฐก็ต้องเดินเกมหลายๆเกมนะแล้วก็เกมหนึ่งก็คือนี่แหละเรื่องของ AI ดอลลาร์นี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านกันต่อครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงที่2นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะฮะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสำหรับทางสำนักงานกสทช.นะก็ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังฮะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697+698 นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศหรือว่าผู้ที่ไม่มีญาตินะไม่มีเพื่อนไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสครับที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการติดต่อจากพวกมิจฉาชีพนะหากจำเป็นต้องรับสายก็รับฟังด้วยความมีสติไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่าน OTP นะให้กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเขาก็ไม่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697+698 ในการติดต่อประชาชนถ้าหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่าคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะมีพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินเนี่ยอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพนะฮะแล้วก็ควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะฮะว่าให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปสู่สมาชิกในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็เพื่อสร้างความคุ้มกันหรือว่าภูมิคุ้มกันนะลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจริงๆไม่ใช่แค่+697+698นะผมบอกเลยว่าถ้าใครโทรศัพท์มาแล้ว เราฟังแล้วไม่รู้เรื่องวางสายไปนะวางสายนะคิดอะไรไม่ออกถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็วางสายนะหรือถ้าอยากจะฟังก็ฟังอย่างมีสตินะอยากจะคุยก็คุยฮะคุยเล่นแล้วก็วางไปนะแก้เหงาได้นะแต่อย่าไปโอนตังค์อันนี้สำคัญที่สุดนะครับหรือว่าอย่าไปให้ข้อมูลนะคุณวชิราการสุดฮะรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนและพันโทหญิงดร.ธรรมกรสุภัทนรังสีนะรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์นะบริษัทราซาด้าประเทศไทยจำกัดนะได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อความหรือว่าข้อตกลงความร่วมมือครับโครงการส่งเสริมการตลาดบนแพลตฟอร์มแก่ผู้ประกอบการรายย่อยครับผนึกกำลังนำจุดแข็งของทั้ง2องค์กรนะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็องค์กรชุมชนในเครือข่ายของธนาคารให้สามารถปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนผ่านสู่การค้าในยุคดิจิทัลได้นะครับโดยทางธนาคารออมสินครับจะคัดเลือกผู้ประกอบการแล้วก็องค์กรชุมชนจากเครือข่ายโครงการพัฒนาของธนาคารนะเข้าร่วมเปิดร้านค้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Lazadaสนับสนุนองค์ความรู้นะด้านการบริหารธุรกิจการวางแผนทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินที่เหมาะสมด้วยนะครับสำนักงานกสทช.เขาตรวจติดตามการใช้ดาวเทียมต่างชาติระบบดาวเทียมอีริเดียมนะครับสำหรับระบบติดตามอากาศยานของสถาบันการบินพลเรือนนะครับโดยเมื่อเร็วนี้ครับทางด้านของคุณเสน่ห์สายวงผู้เชี่ยวชาญพิเศษพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักกิจการดาวเทียมสื่อสารและพนักงานของสำนักกิจการดาวเทียมสื่อสารแล้วก็สำนักกิจการอนุญาตวิทยุคมนาคม1ได้เข้าร่วมกันประชุมหารือนะหรือติดตามการใช้ดาวเทียมต่างชาติแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมอิริเดียมสำหรับการติดตามอากาศยานนะฮะสไปเดอร์แท็กนะของสถาบันการบินพลเรือนนะครับที่ศูนย์การบินหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะโดยมีผู้บริหารแล้วก็พนักงานของสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะพร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสถาบันการบินพลเรือนการใช้ระบบติดตามอากาศยานสไปเดอร์แท็กมีการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมอีเรเดียมนะครับแล้วก็มีการจัดเป็นการติดต่อสื่อสารอุปกรณ์นะเพื่อใช้ในระบบความปลอดภัยทางการบินAvitation Safety System เนี่ยนะที่มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะครับวันนี้คำถามง่ายๆนะถามว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Lifeเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกินกี่ปีนะฮะตอบคำถามใน Facebook Live นะครับมอบเป็นชุดกระเป๋าลดโลกร้อนนะจำนวน1รางวัล นะครับอ ่ะเดี๋ยวช่วงที่2ครับคุยกับผอ.สมควรต้นจานครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะผอ.สวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ครับผอ.เห็นกรมอุตุประกาศเตือน4วันนะ4 5 6 7เนี่ยนะบอกโอ้เดี๋ยวจะมีฝนโดยเฉพาะเหนือแล้วก็อีสานตอนบนที่เดิมไหมครับ
16: ยังเหมือนเดิมอยู่ครับพื้นที่ที่เคยมีฝนหนักอ่ะเนาะ
0: ครับ
16: แต่ว่าพื้นที่ที่มีฝนน้อยก็ยังคงยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ยังเหมือนเดิม
16: โอ้ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่จริงเนี่ยประกาศคราวนี้ก็คงจะต้องเน้นทางด้านรับมรสุมแล้วก็ทางภาคเหนือด้านตะวันออกหรือตอนบนหรือทางแม่ฮ่องสอนตากแนวนี้นะครับส่วนภาคอีสานก็จะเป็นทางอ

0: เอ้ยหนองหนองบัวลำพูอุดรหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครทางด้านนั้นครับครับ
1: อันนี้มา
0: แล้วก็ภาคตะวันออกจันทบุรีตราดแนวนี้ครับ
1: ครับผมเขาจะมาแบบ3วันติด4วันติดตกแช่ตกอะไรอย่างนี้ไหม
0: ไม่ครับเป็นฝนช่วงเย็นค่ำเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: มันเป็นฝนตามมรสุมก็เลยมันอาจจะต้องอาศัยเวลาช่วงเช้าเนี่ยสะสมพลังงานก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงบ่ายก็ถึงจะค่อยมีฝนเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นช่วง4ถึง7นี่ยังไม่พีคเนาะมันจะมีพีคช่วงนึงก็คือช่วงที่เป็นสภาพอากาศที่มีจุดเปลี่ยนอยู่ก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มันจะเกิดขึ้นช่วงวันที่9ครับ9ถึง12อันนั้นจะเป็นอีกพื้นที่นึงที่ยังมองว่ามันเป็นช่วงที่มีฝนหนาแน่นขึ้น
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังฝนน้อยอยู่อย่างในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานโดยเฉพาะแถวชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์แนวเนี้ยครับน่าจะได้บ้างละคราวช่วงวันที่9ถึง12เนี่ยครับ
1: ครับ
0: ปัจจัยนี่มันจะยังแตกต่างกัน
1: ครับ
0: คราว4ถึง7จะเป็นมรสุมนะก็หย่อมความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมที่ยังสวิงอยู่ข้างบนอยู
1: ่ครับ
0: นะแต่พอ9ถึง12เนี่ยมันจะเป็นมรสุมที่แรงขึ้นแล้วก็ล่องเนี่ยมันเลื่อนต่ำลงมาพ
1: ั
0: ดผ่านทางแนวภาคกลางภาคอีสานตอนล่างแนวนี้นะครับรวมทั้งตัวสัญญาณของมวลอากาศเย็นหรือเขาเรียกว่าความกดอากาศสูงอ่ะนะจากทางด้านประเทศจีนเนี่ยมันเหมือนเบียดลงมาแผ่ลงมาแล้วก็เลยดันแนวล่องมรสุมเนี่ยให้เลื่อนต่ำลงมาก็เลยทำให้ช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนปะทะกันนะครับคุณณัฐพงศ
1: ์
0: จะทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนน้อยอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ว่าอาจจะมาพร้อมกับข่าวร้ายทางตอนภาคเหนือถ้าคือถ้าภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยถ้าฝนมันเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได
1: ้ครับ
0: ครับอันนี้ก็คงจะต้องระวังครับ
1: ครับผมเอ๊ะโซเดลมันมีอิทธิพลอะไรที่จะทำให้4ถึง7เรามีฝนตกหนักตกแช่หรือว่าอะไรยังไงไหมฮะ
0: โซเดลมันสลายตัวไปแล้วครับนะมันสลายตัวไปแล้วเพราะว่ามันเข้าขึ้นประเทศจีนเนี่ยก็อ่อนกำลังลงบวกกับตัวหย่อมความกดอากาศเองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าเริ่มเบียดลงมาบ้างแล้วแต่ยังไม่แรง
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้โซเดลเนี่ยมันค่อยๆจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่มีผลแล้วครับมันก็คงจะต้องรอลูกใหม่ต่อไปครับ
1: ครับผมถามนิดหนึ่งคือผมไปดูข้อมูลนะไอ้ตรงฝั่งของอีสานอ่ะอีสานตอนบนอ่ะนะแต่ไล่มาตั้งแต่จริงเลยอะไรนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าแถวบึงกาฬอะไรอย่างเงี้ยฝั่งของลาวเนี่ยน้ำมันปล่อยมาจากเขื่อนสยะมันเยอะ
0: ครับ
1: น้ำโขงอ่ะ
0: แต่ยังเป็นห่วงอยู่ครับตรงพื้นที่ของสปลาวเนาะ
1: ครับ
0: หลายพื้นที่ชุดที่แล้วก็โดนฝนตกหนักหลายพื้นที่ก็ท่วมแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงทีนี้พอน้ำมาเยอะๆแล้วก็ฝนมาตกเพิ่มเนี่ยระดับน้ำโขงก็คาดว่าน่าจะสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้แหละ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ก็ต้องพี่น้องที่อยู่ตามแนวลำน้ำโขงตั้งแต่หนองคายบึงกาฬสุนทรภพนมมุกดาหารแนวเนี่ยครับอาจจะต้องเฝ้าระวังกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดเนื่องจากว่าฝนมันจะมีอยู่2ชุดแต่ชุดแรกเนี่ยอาจจะแนวตามแนวขอบนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอชุดหลังเนี่ยก็อาจจะลงมาทางพื้นที่ที่เรียกว่าฝนน้อย
1: ชุดแรกนี่คือ4ถึง7เนี่ยอันเนี้ยอาจจะโดนถูกมั้ยฮะ
0: อาจจะโดนก่อนครับแต่ช่วงหลังก็จะลดลงแล้วพอช่วงหลังนี่ก็ภาคเหนืออีสานบนพออากาศเย็นมันลงมาครับฝนมันจะลดลงฝนมันก็จะมากระจายหรือมากระจุกอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างก
1: ็
0: ภาคตอนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลเรานี่แหละนะครับ
1: กำแพงเพชรไปอุทัยธานีอะไรแถวนี้นี่รอบ9ถึง12นี่ยังพอไหวไหมฮะ
0: ยังพอไหวอยู่ครับ
1: ลำพูนลำปางอะไรแถวนี้นะยังพอได้นะ
0: ยังพอได้อยู่ก็ยังจริงๆก็อยากให้เติมน้ำตัวเนี้ยที่อย่างเกิดปลาสักเนี้ยแนวลพบุรีสระบุรีหรือว่าอาจจะมีข่าวเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบ้างแต่ว่ามันก็ยังเป็นบางจุดอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าช่วง9ถึง12นี่ก็ต้องมาระวังกันอีกรอบนึงแต่ก็อยากจะให้มาเนาะเพราะว่าฝนมันยังน้อยอยู่ถึงแม้เรายังไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุแต่ว่าปริมาณฝนก็เข้าใจว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ที่มันมีฝนน้อยอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าน้อยต่อไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งในปีต่อไปเนี่ยครับถ้าเป็นห่วงอย่างเกิด

0: ตะคองอย่างเงี้ยครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมดูเนี่ยปริมาณเขื่อนนะน้ำในเขื่อนเนี่ยนะป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้มันเพิ่งได้ 45% เองภูมิพลเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าน้อยนะภูมิพลเนี่ยน้ำเข้าน้อยน้อยมากนะ
0: ครับปกติถ้าเป็นเดือนกันยาเนี่ยเขาต้องปิ่มๆแล้วล่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ปีนี้เนี่ยยังหาน้ำมาเติมไม่ได้ครับก็ยังหวังว่าถ้าเกิดว่ามาชุดนี้เนาะแล้วก็ช่วงท้ายๆอาจจะมีพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุดีเพรสชันเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็อาจจะพอมาเติมช่วงท้ายๆได้อยู่ครับ
1: อ๋อ
0: ยังรับได้อยู่ครับยังรับได้อยู่แนวนี
1: ้ผมถามคำถามสุดท้ายครับว่าถ้าช่วงปลายฤดูเนี่ยปลายฤดูฝนนะเพราะว่าช่วงที่เราบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีพายุเข้าเนี่ยนะปีนี้เขาบอกว่ามันจะมาตอนท้ายๆเลยที่เท่าที่ถามเท่าที่คุยมาเนี่ยนะตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันถ้ามันมานี่มันคือร่องส่วนใหญ่มันจะลงไปที่ใต้เนี่ยใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ตอนช่วงแรกอะครับช่วงปลายเดือนอาจจะปลายเดือนกันยาหรือต้นเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะยงมาแนวทางอุบล
1: อุบลยังพอได้เน
0: าะขอนแก่นโคราชหรือถ้าต่ำลงไปนิดนึงก็จะเป็นแนวถ้าเป็นแนวปกติเขาอะนะถ้าเขาไม่ผิดเพี้ยนจากเดิมไปอ่ะก็จะมาแนวภาคตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแนวที่เราต้องการน้ำฝนนั่นแหละแต่ว่ามันจะมาในช่วงไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่เปลี่ยนทิศทางก็คือมันรีเกิร์ฟขึ้นข้างบนไปหนองคายบึงกาฬอันนั้นก็จะไปซ้ำพื้นที่สักเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเดือน
1: ปลายตุลาพฤศจิกา
0: ไปถึงพฤศจิกาก็จะลงใต้ไป
1: ลงใต้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นเอากันยาเนี่ยนะจะต้องมาซะหน่อยเนาะปลายกันยาเนี่ยนะต้นตุลาเนี่ยนะ
0: ก็อย่างน้อยๆก็ขอให้มาเลยนะอย่างน้อยๆก็มีน้ำดีกว่าไม่มีอันนี้เลยนะอากาศแห้งแต่ฝนเนี่ยแต่ข้าวนาปีนี่รู้สึกปีนี้ก็ทางอีสานล่างก็คงจะลุ้นลำบากอยู่เนาะข้าวมันต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับ
1: ครับแล้วพายุแถวฟิลิปปินส์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันยังมีก่อตัวไหมผมเท่าที่ปีนี้ผมว่าข่าวเรื่องของพายุแถวฟิลิปปินส์เลยมันเงียบไงนะ
0: คือตอนที่พายุมันก็ก่อตัวอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้เราได้ลูกที่24
1: แต่ว่ามันขึ้นไปข้างบนหมดไปจีนหมดฟูเจียนเนี่ย
0: เลยนะอย่างตัวโซเดลเองเนี่ยก็ไม่ยอมสลายง่ายๆเนาะวนไปวนมา ก็ยังไม่เข้ามาหาเราวนไปทางจีนแต่ว่าก็ยังไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่เราแต่ว่าก็ถ้ามันเป็นช่วงกันยาตุลาไปเนี่ยลมถ้าเกิดลมหนาวลงมาเนาะมันก็จะเปียกให้พายุเนี่ยมีโอกาสเคลื่อนเข้าหาบ้านเราได้มากเพราะว่ามันก็จะกดให้เขาเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นฝั่งที่เวียดนามเสร็จเนี่ยมันก็จะผ่านสปป.ลาวอันนี้แหละเราต้องมาดูซึ่งช่วงวันที่16 17เหมือนทำขึ้นมาสักลูกนึงนะครับก็ลองดูที่ว่าจะเข้ามั้ยถ้าไม่เข้าก็อาจจะจีนตอนใต้หรือก่อไหหลําแนวๆนี้เนาะถ้าเกิดว่ามีอากาศเย็นมาช่วยเกิดมาช่วยก็คือเบียดลงมาเลยก็อาจจะทางอีสานได้อันนี้อาจจะต้องติดตามเป็นช่วงๆไปครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านผอ.ครับ
0: ครับครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผอ.สมควรต้นจานะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็คุยกับเรานะก็คือที่ตอนนี้ที่คุยเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะเยอะหน่อยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะโอ้เนปาลอย่างเงี้ยคุณลองนึกสภาพดูสิฮะอันนั้นเขาถือว่าเป็นขั้วโลกที่3เลยนะคือขั้วโลกเนี่ยมันมีแค่2ขั้วโลกอยู่แล้วถูกไหมฮะขั้วโลกหนึ่งก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกที่สองก็คือขั้วโลกใต้แต่ที่มันมีน้ำแข็งเยอะๆเนี่ยนะบนภูเขาสูงอย่างเงี้ยยอดเขาเอเวอเรสต์เทือกเขาหิมาลัย 5,000 6,000 เมตร 7,000 เมตร 8,000 เมตรขึ้นเนี่ยแถวนั้นมันมีน้ำแข็งเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นกาเซียมันเป็นธารน้ำแข็งเยอะนะแล้วไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่เนปาลแล้วก็ทางเขตปกครองตนเองทิเบตเนี่ยสำหรับรอบนี้มันก็คือธารน้ำแข็งที่มันเจอสภาพภูมิอากาศนี่แหละแล้วมันก็ละลายมันแตกนะมันหักลงมานี่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นประมาณที่เขาสรุปมาเนี่ยลงมาในระยะทางเท่าไหร่ล่ะ100กว่ากิโลเมตรนะ120กว่ากิโลเมตรใช้เวลา22นาทีคุณดูความรุนแรงของมันที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาห่วงกันต่อก็คือว่ามันกาเซียที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วถ้าอากาศของโลกเนี่ยมันอุณหภูมิสูงขึ้นนะมันก็จะทำให้การละลายของน้ำแข็งมากขึ้นมันก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ ผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz อ
3: ย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: จ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
12: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา11นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอคุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่4กันยายน พุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ผู้บริหารเมืองพัทยาเดินหน้าสานต่อภารกิจ Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารเมืองพัทยาเป็นสมัยที่2นายประเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาประกาศเดินหน้าตามแนวคิด Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อผลักดัน3เป้าหมาย33นโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอด4ปีข้างหน้าโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจรายได้และการจ้างงานผ่านการยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันเมืองเป็น Festival City ส่งเสริมผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อกระจายรายได้ไปสู่คนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายโดยมีการปรับปรุงสวนสาธารณะเมืองพัทยา35ไร่ซึ่งการดำเนินการกำลังใกล้แล้วเสร็จนอกจากนี้ยังมีโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและสนามฟุตบอลขนาด 20,000 ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาในการรองรับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมระดับนานาชาติได้สามารถที่จะเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองในลำดับถัดไปในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะได้มีการเตรียมพัฒนาระบบกำจัดขยะของเมืองให้รองรับการเติบโตในอนาคตมีการพัฒนาระบบจัดการขยะบนเกาะล้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารบ้านเมืองทั้งระบบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล้องวงจรปิดและบริการดิจิทัลเพื่อก้าวสู่สมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ต่อไปการดำเนินการต่างๆล้วนมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เมืองพัทยาก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพัทยาเอง
4: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเราจะไปสุพรรณบุรีกันนะคะสักครู่หนึ่งเป็นไงบ้างคะเมื่อวานเจอฝนไหมเจอสิเจอกันทุกที่แหละถล่มลงมาอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้ตอนเย็นทั้งที่ตอนวันเนี่ยดิฉันบอกว่าแดดสีสวยดิฉันดีใจที่เห็นแดดสีสวยนะคะปรากฏตอนเย็นฝนถล่มเลยตะลุงตึงตังก็คงมันใช่ดิฉันนะที่ดิฉันพูดว่าแดดสีสวยเลยลงใหญ่เลยลงเยอะมากด้วยนะคะใครเจอฝนเยอะใครเจอฝนน้อยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันนี้มีแดดสีค่อนข้างสวยไม่สวยมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็คงจะเทลงมาล่ะค่ะฝนทิ้งช่วงตอนนี้ถึงสุพรรณแล้วนะคะไปทักทายกันผอ.ทรท.สำนักงานสุพรรณบุรีผอ.ดวงใจการธีรานนท์ไปทักทายกันสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานประเพณีทิ้งกระจาดใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็ตอนนี้จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรามีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะอีกหนึ่งงานของจังหวัดสุพรรณบุรีก็คืองานประเพณีทิ้งกระจาดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี2569ค่ะ
0: ค่ะ
1: งานนี้เนี่ยจัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนะคะถึง10กันยายน
0: อ๋องานเริ่มไปแล้ว
1: เริ่มไปแล้วค่ะแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนเนี่ยยังเที่ยวได้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาทำบุญมาเที่ยวเติมบุญแล้วก็มาเราจะทำบุญแล้วเนี่ยก็ยังสามารถท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะว่าทอเราเตรียมเส้นทางไว้แจกพิกัดให้กับนักท่องเที่ยวถึง3วัน3คืนเลยใจจึงอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังในการฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยเล่าเลยว่าเรามีอะไรที่เป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะแล้วก็ที่อยากให้คุณมาเนี่ยนอกเหนือจากมาทำบุญแล้วเนี่ยคุณยังมาแวะทานขนมสาลี่เมืองสุพรรณยังไปเที่ยวตลาดของเราได้อีกเล่าเลยค่ะผอ.
1: ได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอวันแรกนะคะถ้ามาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็มาร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดแล้วก็เริ่มจากสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะเพราะว่างานประเพณีทิ้งกระจาดเนี่ยเราจัดที่บริเวณอุทยานมังกรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเอาเรื่องเอาชัยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรในนี้เนี่ยน่ารักมากแล้วเป็นห้องแอร์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนะคะไม่ต้องไปเมืองจีนนะคะเที่ยวที่สุพรรณบุรีก็ถือได้ว่าไปปักกิ่งแล้วก็ไปเที่ยวที่เมืองจีนหลังจากนั้นเนี่ยยังสามารถมาอิ่มอร่อยกับอาหารที่เป็นนอกจากอาหารของสุพรรณเนี่ยยังมีจังหวัดต่างๆมากมายไม่ใช่เฉพาะสาลียังมีลูกชิ้นปลานะคะที่สุพรรณเนี่ยปลาม้าเนี่ยถือว่าได้ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วยังมีอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉี่นะคะแล้วก็เรื่องของน้ำที่เป็นน้ำผลไม้ต่างๆคือเรามีร้านรวงชื่อดังกว่าร้อยร้านนะคะทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นอกจังหวัดสุพรรณบุรีมาขนมาไว้ที่งานประเพณีทิ้งกระจาดนะคะทีนี้อยากเรียนท่าน

0: มให้รับทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีเราเป็นเมือง UNESCO Creative City of Music หรือเป็นเมือง UNESCO เมืองดนตรีนะคะณปัจจุบันเนี่ยเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นช่วงค่ำคืนตอนเย็นน่ะเราก็มีศิลปินชื่อดังต่างๆเนี่ยมาขับกล่อมดนตรีเพลงให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็มีศิลปินชื่อดังต่างๆมากมายอาทิเช่นคาราบาวคาราด็อกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะสามารถติดตามได้ที่คณะกรรมการศาลเจ้าพ่ออันนี้อาจจะเป็นวันแรกนะคะเสร็จแล้วพักค้างคืนสักหนึ่งคืนวันที่สองเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการไปกราบหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลนะคะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงกลางวันเนี่ยอยากให้ไปเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่วัดป่าเลไลอ่ะจะมี
1: โอ้ไปกราบหลวงพ่อวัดป่าเลไล
0: หลวงพ่อโตค่ะ
1: เยี่ยมเลย
0: แล้วก็มีบริเวณวัดป่าเนี่ยจะมีกิจกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนี้กำลังเป็นเทรนเรื่องหนังวันนางวันทองนะคะเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้เรื่องขุนช้างขุนแผนมีบ้านขุนช้างด้วยนะคะที่วัดป่าเลไลถ้าเหนื่อยหน่อยกลางวันเนี้ยอยากจะให้ไปย้อนรอยสุพรรณวันวานก็คือไปเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกนะคะที่นี่โอ้โหเหมือนเราย้อนกลับไปร้อยปีที่แล้วมีอาหารการกินลูกชิ้นโบราณ
1: บะหมี่เกี๊ยวอร่อยมาก
0: บะหมี่เกี๊ยวอร่อยข้าวหน้าเป็ดกาแฟโบราณแล้วก็มีหมูทอดเชจุกโอ้โหอันนี้ก็คือแบบมาทานมากินมาช็อปที่ตลาดร้อยปีสามชุกได้นะคะหรือใครที่ชอบราดหน้าหรือว่าชอบผัดซีอิ๊วก็ไปที่ตลาดเก้าห้องได้นะคะอันนี้วันแรกถ้าตกแดดลมตกเนี่ยก็อาจจะไปพักผ่อนได้ที่โรงแรมนะคะที่สุพรรณบุรีตอนนี้มีโรงแรมใหม่ๆมากมายเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานโรงแรมริมแม่น้ำ
1: หรือ
0: ที่โฮเทลหรือพูลวิลล่าอันนี้ก็เป็นสายประวัติศาสตร์ที่สามารถมาเที่ยวและพักค้างคืนได้นะคะอีกวันนึงอยากจะเชิญชวนคืออยากจะชวนไปเที่ยววิถีริมน้ำนะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณบุรีเราก็จะมีเส้นทางท่องเที่ยวริมน้ำได้นะคะก็คือว่ามีชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนตำบลบ้านแหลมที่อยู่บางปะม้าอันนี้ก็เป็นชุมชนที่ได้รางวัลกินรีจากทท.แล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปทานข้าวไปทำอาหารไทยทำน้ำพริกไปนาหรือว่าทำอาหารตามเจ้าบ้านเจ้าเรือนตามธาตุดินน้ำลมไฟที่สุพรรณบุรีเรามีความโดดเด่นในเรื่องของชุมชนนะคะวิถีไทยหรือว่าใครที่ชอบในเรื่องของพาครอบครัวมาเที่ยวก็ยังสามารถไปเที่ยวที่บึงฉวาน้องยูดีเป็นน้องปากกระเบนน่ารักมากแล้วก็แสนรู้อีกด้วยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆมาเที่ยวที่สุพรรณบุรีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะตอนนี้ที่สุพรรณเนี่ยที่อำเภอสามชุกกับเดิมบางเรามีชื่อวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นหร
1: ือ
0: ชื่อวัดเขาดินเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งในเรื่องของเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีมิยาจิมะมีน้องแมวและยังมีชุดญี่ปุ่นให้ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมาที่สุพรรณเนี่ย
1: มาที่เดียวเนี่ยได้เหมือน ได้เที่ยวหมดเลยนะเนี่ยที่พอ อเล่ามาเนี่ยน่าสนใจมากโดยเฉพาะเรื่องของอาหารอร่อย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยช่วงนี้เราเป็นช่วงประเพณีทิ้งกระจาดนะคะก็อยากให้นักเที่ยวมาเที่ยวเติมบุญนะคะมาเที่ยวเติมบุญแล้วก็รับพลังศรัทธาจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล
1: ค่ะ
0: อย่างที่บอกค่ะยังมีอีกที่หนึ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือพระปุษยะคีรีศรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองที่อยู่อำเภออู่ทองเป็นพระแกะสลักหินบนหน้าผาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เมื่อมาเที่ยวที่สุพรรณบุรีมาเที่ยวงานทิ้งกระจาดก็สามารถไปกราบหลวงพ่ออู่ทองได้ที่อำเภออู่ทองเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นอาณาจักรทวาราวดี 4,000 ปีเพราะฉะนั้นที่นี่ก็สุพรรณบุรีมีอะไรให้ค้นหาแล้วก็อยากเชิญชวนนักเที่ยวมารับประสบการณ์มาสัมผัสมาเที่ยวแล้วท่านจะได้อิ่มบุญสุขใจแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเที่ยวสุพรรณบุรีสุขทันทีที่เที่ยวสุพรรณบุรีค่ะ
1: ค่ะสุพรรณอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะ ขับรถไปคุณจะไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าคุณจะปักหลักพักค้างก็ได้แต่ค้างสักคืนก็ดีนะแล้วค่าห้องที่สุพรรณก็ไม่แพงด้วยดีฉันยืนยันนะเพราะดีฉันเคยไปพักมาแล้ว
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมของที่พักเนี่ยสุพรรณบุรีมีความพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะหรือว่าจะเป็นพูลวิลล่า
1: ค่ะ
0: เป็นบูติกโฮเทลกันไปจนถึงโฮมสเตย
1: ์โอ้มีหมดเลย
0: ใช้ให้เลือกหลากหลายจะเป็นวิวท้องทุ่งนาวิวภูเขาหรือจะเป็นวิวริมน้ำอันนี้ก็มีให้เลือกต่างๆมากมายใจจริงททสุพรรณอยากเชิญชวนให้มาพักค้างค่ะเพราะว่าไม่อยากให้รีบอยากให้มาใช้ชีวิตวิถีไทยมาดื่มด่ำกับประสบการณ์หลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งวันมาพักผ่อนมาย้อนเวลาสุพรรณวันวานกับททเรามีเส้นทางท่องเที่ยวแจกให้กับนักท่องเที่ยวฟรีทั้ง2วัน1คืน3วัน2คืนเพียงเข้าไปเซิร์ชไปที่ Google แล้วพิมพ์ว่าททสำนักงานสุพรรณบุรีแล้วเข้าไปที่เพจเรากดติดตามรับรองนะคะว่าจะได้เส้นทางแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายจากททเลยค่ะ
1: ค่ะเดือนนี้นอกเหนือจากงานประเพณีทิ้งกระจาดแล้วเนี่ยกลางเดือนและปลายเดือนยังมีงานใหญ่ๆอะไรอีกไหมคะหรือว่าเรารอไปเดือนตุลาเลย
0: อ๋อมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
1: ขอเดือนนี้สักหน่อยขอเดือนนี้สักหน่อย
0: ใช่ค่ะเอาเดือนนี้เลยนะคะ
1: ค
0: ่ะอย่างวันนี้วันที่4ถึง6เนี่ยเรามีงานชื่อว่า Make in สุพรรณบุรี Festival
1: นะคะ
0: เป็นงานของดีบ้านเรานะคะงานนี้จัดโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวงานนี้จุดเด่นก็คือการจุดถ่ายภาพสวยๆนะคะที่บริเวณคลองท่ารหัสอำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีดนตรีเป็นดนตรีที่เป็นศิลปินชื่อดังนะคะที่มาไม่ว่าจะเป็น My Friend Not Fake และสิ่งสำคัญเรามีเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเนี่ยมาขับกล่อมดนตรีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยรวมถึงมีการเชิญชวนให้ออกกำลังกายแอโรบิกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่อบจ.จัด 4-6 กันยายนอีกงานนึงเนี่ยไม่บอกไม่ได้เลยค่ะก็คืองานสุพรรณบุรี Music Festivalมันเหนื่อมากค่ะ
1: มันเหนื่อมาก
0: มันเหนื่อมากเพราะว่าเราคือเมืองเหนื่อนั่นเองนะคะงานนี้จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจัดวันที่11 12 13กันยายนบริเวณ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ค่ะงานนี้จัดทั้งหมด3วันศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: นะคะก็
1: จัดที่ไหน
0: เป็นจัดที่สนามกีฬานะคะ
1: ค่ะ
0: สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีที่นั่ง 4,000 ที่นั่งฟรีนะคะแต่ว่าติดตามลงทะเบียนได้ที่วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขอรับบัตรไปเลยวันที่11จะเป็นปามี่นะคะ12ก็เป็นศิลปินชื่อดังแล้ว13ก็เป็นคาราบาวเช่นกัน
1: โอ้โหก็เป็นน้าแอดไปเองเลย
0: น้าแอดมาเอง
1: อ๋อใช่บ้านเขา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะขอเป็นอีกการนึงนะคะที่เป็นสไตล์สุพรรณวานค่ะ
1: เ
0: ป็นงานตลาดเก้าห้องนะคะงานนี้ชื่อว่าน้องเนอร์สัมผัสนาทียนต์วิถีเก้าห้องงานนี้ก็ชมฟรีเช่นกันนะคะ 5-6 กันยายนค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะงานนี้จะเป็นสไตล์แบบเราเป็น City of Music ยูเนสโกเนาะก็จะเป็นฟังดนตรีสดบรรยากาศสุดชิลแล้วก็มีการประดับประดาตกแต่งแหล่งท่องเที่ยวตลาดเก้าห้องเนี่ยให้เป็นวันวานแล้วก็ศิลปะนะคะเป็นงานอาร์ตไอเดียครีเอทีฟต่างๆนะคะรวมถึงจะมีการประกวดวาดภาพตลาดร้อยปีเก้าห้องด้วยจากนักเรียนของสุพรรณแล้วก็จากจังหวัดต่างๆงานนี้ก็จะมีโลคอลฟู้ดนะคะแล้วก็มีงานคราฟต์ต่างๆจากวันที่5วันที่6 2วันค่ะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มจากสุพรรณบุรีแค่เดือนนี้เดือนเดียวนี่งานนึงอันนี้ททเราจัดเองนะคะ25 26 27กันยายนนะคะเป็นงานมินิบอลลูนเฟสติวัลนะ
1: คะ
0: จัดครั้งแรกของสุพรรณบุรีเราร่วมกับทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มงานตลาดในประเทศนะ
1: คะ
0: จัดที่บริเวณหอคอยบรรหารแจ่มใสนะ
1: คะ
0: จัดเป็นช่วงเย็นดนตรีในสวนเพราะฉะนั้นทั้งตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนไม่ต้องไปไหนเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
1: มาบ้านฉันอยู่สุพรรณบุรี
0: ใช่เลยค่ะก็เชิญชวนนะคะมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
1: พูดถึงสุพรรณแล้วอาจารย์นะคิดถึงสาลี่สาลี่สุพรรณอร่อยมากนะคะน้องสาวอาจารย์ไปเป็นเท่าเกณฑ์เนี้ยอยู่ที่สุพรรณอยู่ที่ศรีประจันต์จริงเรื่องจริงไม่มีอิงนิยายเลยดังนั้นอาจารย์กับสุพรรณเนี่ยจึงเป็นมิตรสนิทกันเพราะว่าเราจะต้องไปหาหลานเราไปหาน้องเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทปุ๋ยนะคะเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยเลยแหละที่ยิ่งใหญ่ของสุพรรณน่ะนะคะ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นอาจารย์ก็จะไปสุพรรณบ่อยมากถึงได้คุ้นเคยกับสาลี่สุพรรณแล้วก็อะไรนะข้าวห่อใบบัว
0: อาหารอันนี้ต้องเป็นร้านซอเกียวแน่เลย
1: อาหารอร่อยอร่อยของสุพรรณ
0: ข้าวห่อใบบัวค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวหมูแดงหมูกรอบก็อร่อยนะคะรวมถึงหมูกรอบที่สุพรรณเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแล้วยังมีขนมลูกเต๋านะคะที่ข้างในเป็นไส้สินค้า GI ของสุพรรณ คือน้องสมหวังนั่นเองน
1: ะคะ
0: มากินสาลี่กินขนมลูกเต๋านะคะก็อร่อย
1: ค่ะอิ่มด้วยอร่อยด้วยราคาไม่แพงด้วยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวสุพรรณบ้านฉันนะบ้านฉันรอต้อนรับคุณโย
0: ใช่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะ
1: หวังว่าจะได้คุยกันอีก
0: นะคะ
1: อย่าหวังว่าจะได้คุยกันอีกค่ะผอ.นะคะแล้วอาจารย์ไปสุพรรณวันไหนอาจารย์โทรหานะคะ
0: ได้เลยค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์นะคะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: คุณดวงใจการทิรันน์ผอ.ทท.สำนักงานสุพรรณบุรีมาบอกว่ามาเที่ยวบ้านฉันสุพรรณบุรีบ้านฉันมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้อยากให้ไปทำบุญกันงานประเพณีทิ้งกระจาดเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่30สิงหาคมจัดยาวไปถึงวันที่10กันยายนเลยทีเดียวนะคะและเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนสุพรรณบุรีมีงานตลอดทั้งเดือนถ้าหากคุณสนใจงานไหนคุณเปิดเข้าไปดูได้ในFacebook ของททสำนักงานสุพรรณบุรีฉันและพรรคพวกของฉันรอต้อนรับอยู่เนอะอย่าลืมมาเที่ยวบ้านฉันสุพรรณบุรีพักตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อผู้บริหารเมืองพัทยาเดินหน้าสานต่อภารกิจ Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารเมืองพัทยาเป็นสมัยที่สองนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาประกาศเดินหน้าตามแนวคิด Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อผลักดัน3เป้าหมาย33นโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอด4ปีข้างหน้าโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจรายได้และการจ้างงานผ่านการยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันเมืองเป็น Festival Cityส่งเสริมผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อกระจายรายได้ไปสู่คนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายโดยมีการปรับปรุงสวนสาธารณะเมืองพัทยา35ไร่ซึ่งการดำเนินการกำลังใกล้แล้วเสร็จนอกจากนี้มีโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและสนามฟุตบอลขนาด 20,000 ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาในการรองรับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมระดับนานาชาติได้สามารถที่จะเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองในลำดับถัดไปในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ ได้มีการเตรียมพัฒนาระบบกำจัดขยะของเมืองให้รองรับการเติบโตในอนาคตมีการพัฒนาระบบจัดการขยะบนเกาะล้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารบ้านเมืองทั้งระบบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล้องวงจรปิดและบริการดิจิทัลเพื่อก้าวสู่สมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ต่อไปการดำเนินการต่างๆล้วนมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เมืองพัทยาก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพัทยาเอง
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
2: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นนะคะในฐานะของคนที่เคยอยู่ในแวดวงสื่อในฐานะที่คนเป็นคนที่เคยอยู่ในจุดที่ตอนนี้หลายคนกำลังอยู่ดิฉันส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้เดี๋ยวกลับมาพูดต่อไปคุยกับคุณสุภฤกษ์คฤหานนท์รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะไปทักทายกันสวัสดีค่ะท่านรักษาการคะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
4: ครับ
1: ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านนามสกุลท่านถูกไหมน่าจะคฤหานนท์ถูกไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยอาจารย์นัทนะคะไม่มีความรู้เลยเรื่องของท้องฟ้ารู้แต่ว่าทั้งแง่หน้ามองท้องฟ้าเราจะเห็นดวงดาวเคยไปเที่ยวท้องฟ้าจำลองตอนเด็กๆโรงเรียนพาไปแล้วตอนโตก็เคยไปที่เชียงใหม่ค่ะ15ที่ดูดาวแห่งใหม่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเล่าให้ฟังหน่อยเถอะมันคืออะไรมันหมายความว่ายังไงอาจารย์ไม่มีความรู้ตรงนี้จริงๆนะคะวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่เนี่ยเป็นมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงเล่าให้อาจารย์กับแฟนๆในการฟังหน่อยค่ะท่านคะ
4: ครับสำหรับเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเนี่ยนะครับจริงๆโครงการเนี่ยนะครับเราทำมา านานแล้วนะฮะหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2563นะครับซึ่งเป็นโครงการต่อยอดนะครับจากที่เราเคยที่จะพยายามช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับทีนี้โครงการนี้นะครับภายใต้ชื่อโครงการเขตรัฐทองฟ้ามืดเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะสร้างแหล่งการเรียนรู้และแหล่งการท่องเที่ยวในเชิงดาราศาสตร์นะครับซึ่งเราร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นพื้นที่นะครับการท่องเที่ยวการเรียนรู้ดูดาวนะครับในประเทศไทยให้มากขึ้นซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับโดยเขาสามารถจะใช้ท้องฟ้ามืดเนี่ยที่เต็มไปด้วยดวงดาวเนี่ยเป็นจุดขายใหม่ของพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับจึงเป็นที่มาของโครงการการขึ้นในเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเพื่อเป็นการสร้างแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในเชิงดาราศาสตร์ให้กับประเทศไทยครับ
1: ค่ะคือพูดง่ายๆว่าเราทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ถูกไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
1: มีที่ไหนบ้าง
4: ตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี63มาเนี่ยถ้ารวมณปัจจุบันมีทั้งหมด79แห่งแล้วนะครับซึ่งในปี2569เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่ส่งมานะครับประมาณ40กว่าแห่งด้วยกันที่ส่งเข้ามาแต่ว่าผ่านการพิจารณานะครับการคัดเลือกเนี่ยทั้งหมดอยู่15แห่งด้วยกันนะครับซึ่งในทั้ง15แห่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นแยกไปทั้ง4ประเภทจริงๆเรามีอยู่4ประเภทนะฮะก็คือเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเป็นประเภทของอุทยานแห่งชาตินี่นะครับแล้วก็เป็นชุมชนนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือเป็นพวกรีสอร์ทโรงแรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ประเภทที่4ก็คือพื้นที่ชานเมืองนะครับที่เขามีการส่งมานะครับซึ่งในปีนี้นะครับ15แห่งเนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเนี่ยครบทุกประเภทเลยครับ
1: อ๋อครบทุกประเภทเลยยกตัวอย่างให้อาจารย์กับแฟนๆฟังหน่อยได้ไหมคะตัวอย่างสัก 4-5 ค่ะอันก็ได้ค่ะ
4: ครับถ้าอย่างปีนี้เนี่ยอย่างที่อุทยานท้องฟ้ามืดอย่างหนาวเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่หาดชมตะวันที่ปราจีนบุรีนะครับใครไปจังหวัดน่านเนี่ยขุนสถานได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับถ้าอีสานก็อุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับภูผาเทิบมุกดาหารหรือที่จังหวัดเลยก็เป็นภูเรือนะครับส่วนถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปีนี้ก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโนนขันหมากนะครับและก็ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยนะครับปีนี้ภาคใต้นะครับก็มีเกาะพะรวยนะครับที่สุราษฎร์นะครับที่รีสอร์ทตำนานไพรราชบุรีนะครับเชียงใหม่ก็มีหลายที่เลย
1: อ๋อเชียงใหม่ก็มีหลายที่
4: เชียงใหม่นี่เยอะที่สุดเลยนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับหลายที่ที่เขาร่วมกันทั้งชุมชนเลยนะครับแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับจะเป็นพื้นที่ชานเมืองก็คืออุทยานแห่งชาติว่าก่อนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะครับทางเว็บไซต์ของสถาบันนะครับก็คือ www.dark sky นะครับ darksky เนี่ย .narit นะครับ .narit.or.th เนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่และเบอร์โทรติดต่อทั้ง79แห่งนะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าใครอยากหาพื้นที่ไปดูดาวเนี่ยในหนาวเนี่ยนะเริ่มต้นแต่พฤศจิกาเลยไปเนี่ยนะฮะแล้วปีนี้ฝนดาวตกด้วยนะครับฝนดาวตกในช่วงวันที่13 14ฝนดาวตกคนคู่เนี่ยถ้าเราจองพื้นที่พวกนี้ก่อนเราก็จะได้โลเคชั่นหรือพื้นที่ในการดูฝนดาวตกได้ครับ
1: 13 14ไหนคะ
4: เดือนธันวาคม
1: เดือนธันวาคม
4: ปีนี
1: ้ค่ะจะมีฝนดาวตกนะคะแต่ละที่ที่ท่านเอ่ยมาเราสามารถที่จะติดต่อไปเพื่อที่จะเข้าไปนอนดูดาวหรือดูฝนดาวตกได้ถูกไหมคะแล้วแต่ละพื้นที
4: ่ใช่ครับ
1: ไม่เหมือนกัน
4: ถ้าอยากจะเอาแบบ มืดจริงๆเลยแนะนำให้ไปตามพื้นที่จะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่รับการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะพื้นที่เขาจะกว้างมากท้องฟ้าเห็นได้360องศาแล้วก็เห็นทางช้างเผือกเห็นกลุ่มดาวกาแล็กซีในเวลาชัดที่สุดเลยถ้าเป็นอุทยานนะครับแต่ถ้าใครอยากสบายหน่อยมีความสะดวกสบายหน่อยจะกว้างมากท้องฟ้าเห็นได้360องศาแล้วก็เห็น

0: ทางช้างเผือกเห็นกลุ่มดาวกาแล็กซีในเวลาชัดที่สุดเลยถ้าเป็นอุทยานนะครับแต่ถ้าใครอยากสบายหน่อยมีความสะดวกสบายหน่อยแต่ถ้าใครที่ชอบตั้งแคมปิ้งมีรถบ้านอันนี้แนะนำไปที่เป็นเขตพื้นที่ชุมชนครับ
1: แล้วแต่คุณสะดวกแบบไหนหรือชอบแบบไหนความชอบของเราไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ได้ดูดาวเหมือนกันทุกที่เรียนถามนิดหนึ่งสำหรับ
0: แน่นอน
1: สำหรับคนไม่มีความรู้อย่างอาจารย์เนี่ยนะคะทำไมต้องเรียกว่าท้องฟ้ามืดเราถึงจะดูดาวเห็นชัดเจนมากเพราะอะไรคะ
0: ครับเพราะว่าการที่เวลาเราต้องการจะสังเกตวัตถุท้องฟ้านะครับได้เห็นความสวยสดงดงามของท้องฟ้ากลุ่มดาวหรือวัตถุที่เรามองได้ยากเนี่ยต้องอาศัยความมืดของท้องฟ้าเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะดูอย่างเช่นกาแล็กซี่ก็ดีทางช้างเผือกก็ดีเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงรบกวนนะครับก็จะทำให้แสงเรืองแสงฟุ้งบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับกลบแสงดาวหมดเลยก็จะมองไม่เห็นความสวยงามของท้องฟ้านะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยเหมือนกับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเราก็อาจจะเห็นแค่ดาวฤกษ์ไม่กี่ดวง
1: ใช่
0: จันทร์ใช่ไหมหรือก็เห็นแค่ดาวเคราะห์แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เราได้มีโอกาสไปนอนดูดาวในพื้นที่เขตอุทยานที่ไม่มีแสงไฟรบกวนเลยเนี่ยนะครับท้องฟ้าที่มืดสนิทเนี่ยนะครับมันจะเผยให้เห็นความสว่างของแสงดาววัตถุท้องฟ้าหรือวัตถุที่เป็นแสงฟ้าๆบางๆพวกนี้แต่เมื่อไหร่ที่เรามองผ่านด้วยอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องส่องทางไกลก็ดีกล้องสองตาหรือแม้กระทั่งกล้องโทรทัศน์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภายใต้ความมืดเนี่ยนะครับมันมีวัตถุท้องฟ้าที่เป็นทั้งกาแล็กซี่ดาวเคราะห์เนบิวลากระจุกดาวเนี่ยที่ซ่อนตัวอยู่แล้วเราก็จะเห็นโอ้เหมือนภาพที่เราเคยเห็นใน Facebook ก็ดีในโลกอินเทอร์เน็ตในสื่อออนไลน์ต่างๆหน้าตามันเป็นแบบนี้เหรออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่านอกจากกาแล็กซี่ที่เราอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกแล้วเนี่ยเรายังสามารถมองออกไปไกลถึงกาแล็กซี่เพื่อนบ้านอื่นๆได้อีกด้วยครับ
1: ยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โหชอบมากเลยจริงๆอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดาวอ่ะนะแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยได้มีโอกาสไปนอนดูดาวต่างจังหวัดตอนค่ำๆไงนะคะแต่ก็ให้ความสนใจแหละนะแต่อันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอย่างน้อยๆเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่สนใจเรื่องราวของดวงดาวเนี่ยก็จะได้เลือกละว่าคุณชอบตรงไหนอะไรยังไงเรียนถามนิดนึงนะคะอาจารย์เคยอ่านมาจากในหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าดาวบางดวงที่เราเห็นอยู่บนฟากฟ้าเนี่ยบางดวงเหลือแค่เงาเท่านั้นจริงๆเนี่ยมันสลายไปแล้วจริงหรือเปล่าคะ
0: จริงครับจริงๆที่เรามองอยู่ทุกวันนี้นะครับที่เรามองท้องฟ้าอยู่ทุกวันเนี่ย 99% คือดาวฤกษ
1: ์ค่ะ
0: แล้วดาวฤกษ์ที่เรามองอยู่ทุกวันนี้คือดาวฤกษ์ที่เป็นภาพในอดีตทั้งนั้นเลยครับเพราะว่ามันอยู่ไกลมากผมยกตัวอย่างง่ายๆแม้กระทั่งดวงอาทิตย์เราเนี่ยแสงของดวงอาทิตย์ที่เราดูอยู่ทุกวันเนี่ยกว่าจะมาถึงโลกเราเนี่ยนะฮะที่ระยะทาง150ล้านกิโลเมตรเนี่ย8 นาทีนะครับที่แสงเดินทางมาถึงนั่นหมายถึงว่าแสงดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่แสงแบบเรียลไทม์นะเป็นแสงเมื่อ8 นาทีที่แล้ว
1: ที่
0: เดินทางมาถึงนะครับอันนี้คือระยะทาง150ล้านกิโลเมตรแต่ไอ้ดาวฤกษ์ที่เราเห็นในเวลากลางคืนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนกับดวงอาทิตย์เรานี่แหละแต่มันอยู่ไกลมากดังนั้นเนี่ยวัตถุที่เป็นดาวฤกษ์พวกนี้ที่เราเห็นมันมีแสงสว่างอยู่บางดวงอาจจะดับไปแล้วก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ดังนั้นเพราะว่าแสงมันใช้ระยะเวลายาวนานในการเดินทาง
1: ในการเดินทาง
0: ใช่มาถึงโลกดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุท้องฟ้าใครบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เคยไปดูภาพที่เรียกว่าเนบิวลาที่เป็นกลุ่มแก๊สต่างๆเราอาจจะเคยเห็นเป็นเนบิวลาสว่างใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะรวมตัวด้วยแรงโน้มถ่วงกลายเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่แล้วก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าแสงมันยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราเดินทางไปไกลได้แค่ดวงจันทร์เท่านั้นเองนะครับซึ่งแสงดวงจันทร์ทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่แสงแบบเรียลไทม์นะครับก็
1: คือแสงจากอดีตเหมือนกัน
0: เอกดีเป็นการประมาณ 2-3 วิกว่าจะถึงโลกเรา
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะขอเรียนถามหน่อยได้ป่ะอันนี้ถามทุกอาจารย์เลยนะถามมาตั้งแต่เด็กๆนะจนกระทั่งถึงวันนี้แก่แล้วก็ยังถามอยู่มนุษย์ต่างดาวมีจริงไหม
0: เราเชื่ออย่างนี้นะฮะนัก

0: วิทยาศาสตร์เราเชื่อว่ามันมีนะครับเราเชื่อว่ามันมีผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเราแบ่งครึ่งครึ่งครึ่ง50คน100ใน100คน50คนเป็นคนทั่วไปอีก50คนเป็นนักดาราศาสตร์เราอาจจะได้คำตอบว่ามีคนเชื่ออยู่ 70% ว
1: ่
0: ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่แต่เมื่อไหร่เรามาถามนักดาราศาสตร์ทั้ง50คนเนี่ยนะครับ50คนเนี่ยเราจะได้คำตอบเหมือนกัน 100% เลยว่านักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือมีหรือที่เราเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอยู่นอกระบบสุริยะของเราเพราะว่าในทางดาราศาสตร์เรามีการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริย
1: ะ
0: เราเนี่ยเป็นโลกเป็นดาวเคราะห์อยู่ในระบบสุริยะซึ่งมีดาวดวงอาทิตย์อยู่ดวงหนึ่งไอ้ดูแต่ที่เรามองในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับคือดาวฤกษ์ทั้งหมดเนี่ยดาวฤกษ์เหล่านั้นมันมีดาวเคราะห์โคจรรอบตัวมันอยู่และเราก็พบว่ามันมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็คือ1ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีน้ำอยู่ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีธาตุองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตแต่มันอยู่ไกลมากดังนั้นเนี่ยเราก็จากข้อสันนิษฐานต่างๆนะครับว่าเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วว่าดาวแบบนี้แบบโลกเราเนี่ยเฮ้ยมันมีสิ่งชีวิตเกิดได้มันมีน้ำอยู่มันมีอากาศอยู
1: ่
0: ด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยไอ้ดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกที่อยู่ไกลออกไปมันก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตเช่นกันแต่สิ่งที่เรายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเหมือนที่เราเคยเห็นภาพใช่ไหมเห
1: ็
0: นภาพเป็นเอเลี่ยนเป็นอีทีเป็นอะไรมาอันนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ในทางดาราศาสตร์เชื่อว่ามันต้องมีอยู
1: ่
0: แต่เรายังไม่เคยเจอเท่านั้นเอง
1: เท่านั้นเองได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ความรู้วันนี้แล้วขอบคุณมากที่ตอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวให้ดิฉันได้เข้าใจมากขึ้นแม่อยากเห็นจังเลยวันหลังเรียนเชิญมาคุยอีกครั้งคุยเรื่องต่างดาวอย่างเดียวเลยเรื่องอื่นไม่คุย
0: จ้ายินดีครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตอนนี้เรากำลังทำนิทรรศการใหม่นะครับน่าจะเปิดตัวประมาณปีหน้านะครับเป
1: ็
0: นเรื่องของนิทรรศการเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับเพ
1: ื่
0: อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าวัตถุต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอะไรคือสิ่งที่นักศาสตร์แอปพรูฟแล้วว่าคืออะไรนะครับอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แล้วเราใช้วิธีในการศึกษาอย่างไรและทุกวันนี้เราพยายามติดต่อกับพยายามที่จะค้นหาซิกแนลนะหรือสัญญาณจากนอกโลกอย่างไรบ้าง
1: ได้ค่ะหวังว่าจะได้คุยกันอีกขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วสุดท้ายดิฉันก็ถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวจนได้แล้วดิฉันถามทุกอาจารย์นะเมื่อก่อนนี้มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะท่านก็จัดรายการใกล้ๆเวลากับดิฉันเนี่ยเจอหน้าดิฉันก็จะถามทุกวันอาจารย์มนุษย์ต่างดาวมายังถามทุกวันอ่ะมาถึงสิ่งที่ดิฉันพูดค้างไว้ณวันนี้เท่าที่ดิฉันได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เห็นมาสื่อหลายสื่อกำลังประสบปัญหาหลายคนทีเดียวโทรศัพท์มาหาดิฉันนะคะรุ่นน้องรุ่นเด็กแล้วก็บอกว่าตกงานแล้วนะไม่มีงานแล้วนะไม่ได้โนเนมนะมีชื่อด้วยดิฉันส่งกำลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังจะตกงานหรือตกงานแล้วดิฉันเคยอยู่ในตรงนี้ดิฉันรู้ดีว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงอย่าอายที่จะบอกใครว่าคุณกำลังหางานใหม่อย่าอายเพราะดิฉันทำมาแล้วไม่ต้องอายเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะการที่วันหนึ่งเราถูกออกจากงานมันเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภายในของเขาเราจำเป็นต้องออกแต่เราไม่ได้จบตรงนั้นนะเรายังมีทางเดินต่อข้างหน้าได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวดิฉันส่งกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นไหนก็ตามทีกำลังใจคือสิ่งเดียวที่ทำให้คุณอยู่รอดและปลอดภัยเวลาหมดดิฉันกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาว่าคนชอบกันขอบคุณที่ตามรับฟังสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไปคิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี่ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มธุรกิจพลังงานไปตรวจสอบแล้วและจากที่ได้เช็คข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันขอรอฟังข้อมูลจากกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบส่วนกรุงเทพมหานครจะดูในเรื่องของการขออนุญาตเปิดใช้อาคารซึ่งการขออนุญาตต้องมีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่นมาประกอบซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้าพร้อมยอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของ Cloud ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจัดทำน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเจนไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
5: ครับจะกัดความของดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะดาต้าเซ็นเตอร์ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมาดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเวลาเขาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นสแตนด์อะโลนปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่มีการเป็นความของดาต้าเซ็นเตอร์ผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องคำในกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่าดาต้าเซ็นเตอร์ที่มันสแตนด์อะโลนเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างให้ทันสมัยขึ้น
4: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของดาต้าเซ็นเตอร์ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแต่อโลนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารสแตนด์อะโลนสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
0: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกองสุนต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนากลุ่มมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus ChatGPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบ พื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อน

0: มากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายรัฐพลณราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
3: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่

0: ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
1: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปลังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปลังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบริการการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือร้อยละ67โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึง47%ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่37%โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
6: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
7: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHS รายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา8นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากเบลแกเรีย0-2เกม20-22และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงจีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเครือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทโดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่16-22กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมา เปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
9: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
8: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทย์ยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบัลลังก์ทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมภัสสรการรายงาน
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอัตถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขณะนี้เวลา12:45ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ
2: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ ได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจที่ชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
16: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยั้นระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่4กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ทีมงานนิวมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องฟิลเดชาธรนะคะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรแล้วก็พี่แดนอัคเดชค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เนาะถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะมาชมบรรยากาศในห้องส่งนะคะเห็นภาพเราสองคนก็ฟังทางแม่ปัดวิทยุได้ค่ะทั้ง FM 92.5 และ 105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ AM 819-891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่องทางออนไลน์ก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะ
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: เข้ามากดไลค์กดแชร์ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะ
1: คะ
0: กดไลค์กดแชร์ฝากทักทายพวกเราได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต
1: ์
0: ถามคำถามไว้ได้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าวันนี้อาจารย์อาสาลาก็มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่มีคำถามเตรียมคำถามไว้นะคะกระชับคำถามสักหน่อยเผื่อว่าจะได้หลายๆท่านโทรเข้ามาได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารวันนี้นะคะเรามีภาพสวยๆมาฝากให้ทุกคนเนี่ยจะได้แบบกระตุ้นความอยากไปเที่ยวกันหน่อยเพราะว่าวันนี้มันศุกร์แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์หลายคนก็อยากจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
0: วางแผนกันได้นะคะช่วงก่อนจังหวัดน่านอย่างที่เราทราบกันก็คือ
1: ที่อำเภอปัว
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปน่านกันนะคะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนกันจังหวัดน่านพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านแล้วนะคะไปที่บ้านเกวดจังหวัดน่านค่ะหากพูดถึงจังหวัดน่านนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงภูเขาสลับซับซ้อนสายหมอกแล้วก็วิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะก็ยังมีชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าและขุนเขาอย่างบ้านเกวดตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะบ้านเกวดนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในแนวเทือกเขาภูคารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะมีแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นน้ำตกน้ำกอนนะคะห้วยสตุลแล้วก็ห้วยน้ำลินเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากธรรมชาติแล้วนะคะที่บ้านเกวดเนี่ยยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีข้อมูลว่าชุมชนเริ่มตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ราวปี2425นะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้วที่ยังคงสะท้อนผ่านวิถีชีวิตและประเพณีของคนในชุมชนค่ะนักท่องเที่ยวยังสามารถพักโฮมสเตย์ในชุมชนนะคะเพื่อที่จะสัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดทั้งการชมทิวเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงลำธารแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยที่บ้านเกวดค่ะยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่านสะท้อนถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาการเดินทางแบบไม่เร่งรีบนะคะบ้านเกวดเนี่ยก็คืออีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจเลยที่นี่ก็มีทั้งภูเขาป่าไม้สายน้ำสายหมอกวัฒนธรรมแล้วก็รอยยิ้มของผู้คนด้วยค่ะก็หมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาที่ธรรมชาติและวิถีชีวิตยังคงงดงามในแบบของตัวเองหากว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดน่านนะคะก็ลองออกเส้นทางเดิมๆนะคะออกจากเส้นทางเดิมที่เราเคยไปแล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์เรียบง่ายของบ้านเกวดด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปกันได้นะคะ
1: ที่นั่นก็ยังคงมีธรรมชาตินะคะที่สวยงามให้เราได้ไปเก็บเกี่ยวทั้งประสบการณ์เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ไปช่วยกันกระจายรายได้นะคะสู่พื้นที่ด้วยค่ะ
0: ก็มีไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนด้วยนะคะ
1: อ่ะมาดูเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมีข่าวของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะซึ่งที่ประชุมครม.นะคะที่ได้มีการไปประชุมสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการก็คือจังหวัดสงขลานะคะก็มีมติเห็นชอบให้รถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารถไฟไทยนี่แหละค่ะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะสายใต้3สายใต้นะคะ3โครงการรวมวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 168.32 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางแล้วก็ขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียด้วยค่ะซึ่งจังหวัดที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้นะคะก็จะมีชุมพรนะคะก็จะมีช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีซึ่งงบประมาณที่ใช้เนี่ยวงเงินอยู่ที่ 36,000 ล้านกว่าบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินโครงการนี้ทั้งหมด7ปีด้วยกันนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งจะอยู่ในช่วงของสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ค่ะซึ่งใช้วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 61,500 กว่าล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ที่8ปีและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาวงเงินอยู่ที่ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะระยะเวลาก็ประมาณ6ปีนะคะโดยในช่วงของเส้นทางของหาดใหญ่สงขลาระยะทาง 29.22 กิโลเมตรนั้นจะชะลอไว้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าจะต้องแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ก่อนค่ะสำหรับโครงการที่ยังปรับปรุงระบบอนัตสัญญาณเพิ่มความปลอดภัยและก็รองรับการเพิ่มความถี่ของขบวนรถรวมไปถึงปรับรูปแบบของทางรถไฟบริเวณคลองร.1คลองอุตเภาระยะทางประมาณ3กิโลเมตรได้นะคะจากคันทางเป็นสะพานบกมีการเปลี่ยนนะคะจากคันทางเนี่ยเป็นสะพานบกค่ะเพื่อที่จะเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้ลดผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะคะก็คือเป็นช่วงปากน้ำโพเด่นชัยแล้วก็เด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีค่ะโดยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการทบทวนความเหมาะสมแล้วก็จัดทำเป็นแผนธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก่อนเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะทางด้านของรฟท.นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคาดว่าจะมีการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาได้ภายในปีหน้าค่ะคือปี2570ส่วนการดำเนินโครงการนะคะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยไปในปี2576ก็ประมาณ6ปี7ปีนะคะประมาณนั้นในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงคมนาคมเองก็เดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาระยะทางก็ประมาณ7กิโลเมตรได้ค่ะก็จะไปเชื่อมสงขลาพัทลุงแล้วอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางอยู่ที่ 2.24 กิโลเมตรค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในปี2572ค่ะซึ่งก็จะลดเวลาการเดินทางแล้วก็เรื่องของการขนส่งด้วยนะคะสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็จะมีการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอิระวดีแล้วก็ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาด้วยค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้ก็เป็นแผน
1: ค่ะ
0: คิดว่าถ้าแล้วเสร็จน่าจะอำนวยความสะดวกนะ
1: ค่ะอีฉันก็เกษียณก่อนได้ไปเที่ยวพอดี
0: ค่ะก็นั่งรถไฟไป
1: ใช่สะดวกมากขึ้นไม่ต้องรถส่วนตัวไปไงไม่ต้องนั่งเครื่องไปใช่
0: ค่ะ
1: ก็ดีนะ
0: ค่ะก็รอกันต่อไป
1: ค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแจ้งเตือนค่ะเตือนนายจ้างเรื่องของการจ้างการใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายนะคะรัฐบาลค่ะได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะพร้อมกับตรวจสอบแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนด้วยค่ะรัฐบาลเตือนนายจ้างและประชาชนนะคะห้ามจ้างหรือว่าใช้บริการแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นงานนวดไทยนะคะตัดผมเสริมสวยแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะค่ะหากฝ่าฝืนนายจ้างเนี่ยจะมีโทษปรับด้วยนะคะ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเลยทีเดียวหากว่าทำผิดซ้ำค่ะอาจจะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าว3ปีเลยนะคะส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานเกินสิทธิ์มีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาท หลังชำระค่าปรับนะคะก็จะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรพร้อมกับห้ามขอใบอนุญาตทำงาน2ปีค่ะทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะป้องกันการค้ามนุษย์และการแย่งอาชีพสงวนของคนไทยค่ะโดยในปีงบประมาณ2569นะคะตรวจสถานประกอบการไปแล้วกว่า 74,000 แห่งพบแรงงานต่างด้าวทำงานแย่งอาชีพคนไทยกว่า 1,700 คนนะคะซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะ
1: ค่ะมาอีกข่าวนึงนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่จะออมเงินเก็บเงินแล้วก็ไปลงทุนนะคะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม Plus ค่ะครั้งที่2คือวันนี้นะคะ4กันยายนเป็นต้นไปค่ะวงเงินอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นทางเลือกสำหรับการออมใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะคะดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยเห็นบอกว่า 2.80% ต่อปีนะคะซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้มีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ค่ะครั้งที่2ในปีนี้นะคะปีงบประมาณ69นี่แหละค่ะวงเงินรวมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแบ่งเป็นสามารถที่จะไปซื้อผ่านทางวอลเล็ตสบม.ได้นะคะบนแอปเป๋าตังค์นั่นแหละค่ะ 2,000 ล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะอีก 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งพันธบัตรเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.80% ต่อปีค่ะแต่ถ้าบัตรอายุ10ปีดอกเบี้ย 2.80% ต่อปีโดยช่องทางเป๋าตังเนี่ยจะเปิดซื้อนะคะในวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง15กันยายนเดี๋ยวดิฉันจะดูนะว่าใครที่เข้าไปหรือว่าใครที่ฟังอยู่ได้เข้าไปซื้อแล้วซื้อทันไหมแล้วก็หมดหรือยังนะคะเห็นบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกนะคะ 4-15 กันยายนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทค่ะมีการจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนอันนี้ไม่ต้องมีการล็อกนะมาก่อนได้ก่อนส่วนถ้าเป็นแบบแพลตฟอร์มบอนคอนเน็กต์นั้นเปิดจองวันที่7ถึงวันที่9กันยายน2วันเท่านั้นนะคะ7 8 9 3วันค่ะ7 8 9กันยายนนะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทค่ะจะต่างกันน
0: ะ
1: ถ้าเป็นวันนี้นะคะซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่100บาทขึ้นไปใครก็ซื้อได
0: ้
1: นะแล้วก็ส่วนใครที่จะซื้อใครซื้อได้ก่อนอันนั่นแหละไปก่อนได้ก่อนอันนี้แหละค่ะตรงเป๊ะเลยการจัดสรรจะเป็นแบบเขาเรียกว่าทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาทอันนี้สำหรับการจองในวันที่7ถึง9กันยายนน
0: ะ
1: แล้วก็จะทราบผลในวันที่10กันยายนนะคะการจำหน่ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนค่ะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยพอเปิดให้ผู้ลงทุนกว่า 22,700 รายเนี่ยจองซื้อมูลค่าอยู่ที่ 16,500 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดขายประชาชนสามารถเลือกซื้อช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะหรือจะซื้อทั้ง2ช่องทางก็ได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะหรือว่าเงื่อนไขความเหมาะสมก่อนการลงทุนด้วยผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าต้องซื้อเนี่ยจะต้องซื้อผ่านบอนคอนเน็กควรเปิดบัญชีล่วงหน้าค่ะ เปิดบัญชีล่วงหน้าแล้วก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 วันทำการหรือใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรไปได้ค่ะที่เบอร์02-278-7878ค่ะ02-278-7878นะคะเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามจะเป็นของรัฐบาลจะเป็นเอกชนอะไรก็ตามการลงทุนนะคะเราต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้โควิด-19 ก็ยังพบอย่างต่อเนื่องเลย
1: ยังมาอยู่นะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลนะคะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมค่ะพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิตไปแล้ว15รายนะคะพบผู้ป่วยทุกช่วงอายุเลยโดยกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปีเนี่ยมีอัตราป่วยสูงสุดขณะที่ไข้หวัดใหญ่และ RSV นะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับสายพันธุ์ที่พบในไทยยังอยู่ในกลุ่มโอไมครอน โดยสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะคะเป็นสายพันธุ์หลักที่ต้องเฝ้าระวังค่ะพบ524รายหรือว่าร้อยละ 50.14 นะคะและขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นก็คือยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดอย่างเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียค่ะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นตระหนกไปกับชื่อสายพันธุ์นะคะแต่ว่าควรที่จะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ค่ะกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำผู้ที่มีอาการป่วยให้ยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะหากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะส่วนกลุ่ม608นะคะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่มี7โรคเรื้อรังนะคะควรจะป้องกันตนเองเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรืออากาศที่ไม่ถ่ายเทและรับวัคซีนตามคำแนะนำนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตค่ะหากว่ามีอาการรุนแรงไม่ว่าจะเป็นหายใจลำบากนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยหอบรู้สึกแน่นหน้าอกมีอาการซึมลงหรืออาการทรุดลงควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะหากว่ามีข้อสงสัยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ลดลงแล้วนะคะในหลายพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอน้ำลดเนี่ยเชื้อโรคหรือว่าโรคภัยต่างๆจะลดไปด้วยนะบางทีเนี่ยน้ำลดไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะมากับช่วงหลังจากน้ำท่วมมันก็มีอีกหลากหลายนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุคนที่อาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัวเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะย้ำหลักเลยนะคะกรมควบคุมโรคบอกว่าเราต้องย้ำหลักแบบนี้ค่ะคือสุกร้อนสะอาดกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอและอาหารที่ปรุงเนี่ยต้องร้อนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเก็บไว้นะคะเข้าตู้เย็นแล้วเอามาอุ่นเนี่ยต้องร้อนนะคะให้เดือดแล้วก็กินด้วยความสะอาดนะคะก็ดูในภาพรวมต่างๆแล้วก็น้ำดื่มด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะ

0: ก็จะมีเรื่องมาคุยกันแล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพแต่ว่าหลังจากนี้ไปอาจารย์อาจะสลับกับคุณหมอปาล์มนะคะคุณหมอปาล์มคุณหมอปาล์มดิฉันจำชื่อไม่ได้คุณหมอปาล์มนะคะน่ารักมากเลย
1: เดี๋ยวค่อยแนะนำอย่างเป็นทางการกันอีกทีนะคะ
0: คือสวยคนละแบบกับอาจารย์อาหลายคนบอกว่าเอ๊ะสวยแบบอาจารย์อาหรือเปล่าสวยเหมือนกันนะคะแต่สวยเก๋ไก๋ต่างกันแต่ว่าองค์ความรู้แน่นอนค่ะคุณหมอเนี่ยมีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพมาฝากกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามในสัปดาห์หน้าแต่ว่าวันนี้มาแล้วนะคะ
1: ค่ะอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ปราจีนบุรี
2: วันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนค่ะ
0: กรุงเทพตกทุกวันเลยค่ะอาจารย
1: ์โดยเฉพาะตอนเย็นนะฝนราชการ
0: ฝนราชการแล้วพอตกปุ๊บลุกทุกคนหลายๆคนก็จะเริ่มมีอาการละฟุดฟิดตัวไปนะคะเริ่มคัดจมูกเริ่มแบบจะเจ็บค
1: อ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงยารักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะ
0: ค่ะ
2: นอกจากตัวเพศสังขารแล้วเนี่ยอย่างตอนท้ายรายการจะมีตำรับยาใหม่นะคะที่ อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะแล้วก็อาจจะเอาไปทำกันได้เองด้วยก็ได้นะคะทีนี้โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะมันคือโรคหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำที่ทวารหนักนะคะก็คือตรงส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมีการโป่งออกหรือขอดตัวนะคะหรือยืดตัวนะคะซึ่งถ้าในมุมมองของการแพทย์แผนไทยจะมองว่าโรคเนี้ยเกิดจากธาตุไฟกำเริบนะคะมีการคั่งของเลือดทำให้ปวดบวมแดงอักเสบเนาะบางรายก็มีเลือดออกนะอุจจาระแข็งแห้งเนี่ยพวกนี้เป็นอาการของความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้มีเขาเรียกว่าพออุจจาระมันแข็งเนี่ยบางทีคนไข้เหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่มีลมเบ่งนะคะในการดันมวลอุจจาระออกมาสู่โลกภายนอกนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอาหารเก่าอ่ะนะคะไอ้มวลอุจจาระเนี่ยเป็นธาตุดินอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ตัวอาการเนี่ยคนไข้ก็จะมีก้อนหรือมีติ่งเนี่ยยื่นออกมาจากทวารหนักนะคะโดยเฉพาะเวลาขับถ่ายนะคะบางคนก็อาจจะยื่นตลอดเวลาหรือบางคนยื่นเบ่งออกมาเฉพาะเวลาเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บเจ็บคันๆนะคะรอบๆบริเวณทวารหนักนะคะถ้าคนที่มีอาการเยอะอาจจะมีเลือดออกอาจจะเลือดออกนี่ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะเลือดออกก็ส่วนใหญ่จะเป็นเลือดสดหน่อยนะคะขณะที่ถ่ายอุจจาระนะคะแต่ถ้าปล่อยเรื้อรังเนาะในคนที่มีเลือดออกเนี่ยต้องระวังเพราะว่าจะทำให้โลหิตจางได้นะคะทำให้ซีดนะคะเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าปล่อยเรื้อรังนะคะทีนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันมีแบบหัวอยู่ข้างในหัวอยู่ข้างนอกบางคนมีทั้งในทั้งนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนก็คืออย่างเช่นถ้าคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยหัวมันก็จะเล็กหน่อยนะคะแล้วก็คนที่เป็นมากขึ้นเนี่ยมันหัวมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าเป็นมากไปอีกเนี่ยก็คือหัวก็คือค้างไว้เลยอย่างเงี้ยดันกลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยใช้ชีวิตลำบากจะนั่งจะอะไรก็เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆเขาก็มีการเรียกตามชื่อลักษณะหัวนะหัวคุดหัวเลือดกีบมาเฟืองเดือยไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็เรียกตามลักษณะของมันก็คือมันเป็นโรคที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแพทย์แผนปัจจุบันนะคะในตำราการแพทย์แผนไทยก็มีมานานแล้วนะคะสำหรับสาเหตุนะคะก็คือเขาก็พบว่ามันเป็นโรคของหลอดเลือดดำที่ทวารหนักมันขอดนะคะหรือว่าโป่งพองเนี่ยซึ่งสาเหตุที่มันทำให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นแรงดันในเส้นเลือดนะคะทีนี้แรงดันในเส้นเลือดที่มันมากเกินเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากการที่เราเนี่ยมีเรื่องของนั่งนานนะคะนั่งอุจจาระนานซึ่งนานในที่เนี้ยจะเป็นพฤติกรรมของเราก็ได้นะเช่นชอบไปเล่นมือถือหรือว่าอ่านหนังสือขณะที่เรานั่งทำธุระในห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนนานเพราะว่าต้องเบ่งอุจจาระแข็งแห้งอะไรเงี้ยนะคะหรือนั่งนานบ่อย

0: บ่อยๆคือหมายก็ว่าท้องเสียบ่อยคือฤกษีดวงเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดจากท้องผูกเท่านั้นแต่ถ้าแบบไปท้องเสียบ่อยๆก็ต้องไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไปนั่งเบ่งเงี้ยนะคะก็ทำให้หัวฤกษีดวงมันกำเริบโผล่ออกมาได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยอ้วนลงพุงนะคะมีแรงดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นนะคนที่เป็นตับแข็งคนที่ตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องฤกษีดวงกำเริบได้ในบางคนนะคะหรือว่าในคนที่ยกของหนักบ่อยๆนะพวกนี้ก็ทำให้แรงดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นได้มันก็ไปส่งผลไปถึงนั่นแหละค่ะเส้นเลือดที่ทวารหนักได้นะคะแล้วก็ในทางการแพทย์แผนไทยอ่ะมองว่าเกิดจากอาหารได้ด้วยนะคะเขาก็จะเรียกว่าอาหารที่มันแสลงกับฤกษีดวงทวารหนักเนี่ยก็จะมีพวกแอลกอฮอล์นะคะเหล้าขาวนะคะเนื้อวัวนะคะของหมักของดองหน่อไม้ของคาวนะคะอาหารทะเลปลาไม่มีเกล็ดพวกนี้นะคะก็ถ้ากินแล้วกำเริบก็ต้องงดก็ต้องรู้ตัวเองอ่ะนะคะทีนี้การรักษาถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยนั่งแช่ก้นในน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะแล้วก็อาจจะผสมด่างทับทิมลงไปหน่อยนะคะเล็กน้อยนะคะเพื่อช่วยสมานแผลลดการอักเสบบวมของตัวหลอดเลือดดำแล้วก็ทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณนั้นน่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผักให้เยอะขึ้นดื่มน้ำนะคะลดการกินเนื้อสัตว์ลงหมั่นขยับออกกำลังกายก็คือจุดหมายปลายทางคือทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายเป็นเวลาอุจจาระนิ่มนะคะสำหรับยานะคะก็แผนปัจจุบันก็จะมียาเหน็บยารับประทานนะคะยาเหน็บก็คือเป็นพวกยาชานะคะยาชาผสมเซียรอยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเหน็บเพื่อลดการบวมของเส้นเลือดนะคะถ้ายากินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากลุ่มแก้ปวดลดอักเสบเช่นบูเฟนอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้พวกเดฟลอนนะชื่อยี่ห้อพูดไปเลยก็ได้มันเป็นชื่อยี่ห้อยาที่ประกอบไปด้วยตัวยาที่ทำให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักแข็งแรงกินจริงมันออกฤทธิ์ทั่วร่างกายแหละค่ะ
1: ค
0: ือเขาใช้กับโรคหลอดเลือดดำบกพร่องอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดว่ากินยาเราไม่หายคุณหมอก็อาจจะนัดมาใช้ยางรัดหัวให้ฟอนะคะถ้าโรงพยาบาลทันสมัยหน่อยก็อาจจะมีการเลเซอร์หรือผ่าตัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะทีนี้เป็นในแผนปัจจุบันเนี่ยตัวยาหลักที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศก็จ่ายให้กับคนไข้ด้วยซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลสมุนไพรอย่างเดียวจริงๆเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลใหญ่รัฐบาลเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วทั้งหมอแผนไทยทั้งหมอแผนปัจจุบันนี่แหละเป็นคนจ่ายนะคะให้กับคนไข้ที่เป็นฤกษีดวงทวารหนักก็ถือว่าเป็นตัวยาที่ครบจบเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ลดอักเสบได้นะคะในตัวนะคะแล้วก็มันลดปวดได้จริงเพชรสังฆาตเป็นยาแก้ปวดตัวหนึ่งด้วยนะคะที่เขาเอาไปกินในโรคของกระดูกข้อเสื่อมพวกนั้นอ่ะจริงมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะลดปวดลดอักเสบลดบวมได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรของอภัยภูเบศเนี่ยมันจะมีตัวยาหยุดเลือดพวกกรดน้ำเต้าผสมนะคะก็คือตำรับยาฤกษีดวงทวารหนักยี่ห้อเพชรสังฆาตของอภัยภูเบศเนี่ยใน1เม็ดที่เรากินเนี่ยมันจะมีเพชรสังฆาตประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นกรดน้ำเต้าแล้วก็อัคคีทวารนะคะซึ่งมันจะช่วยกันในเรื่องของนั่นแหละทำให้ปวดบวมหรือว่าหยุดอาการเลือดออกนะคะแล้วก็ตัวยาในเพชรสังฆาตเนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นวีโนโทนิกโทนิกแปลว่าบำรุงวีโนก็คือย่อมาจากเวนที่แปลว่าเส้นเลือดดำก็คือมันเป็นตัวยาบำรุงเส้นเลือดด้วยนะคะคือเขาพบว่ามันมีสารกลุ่มเหมือนกับที่พบในตัวยาเดฟลอนนั่นแหละก็คือพวกกลุ่มพวกไบโอฟลาวานอยด์อะไรต่างๆที่เมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงขึ้นซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเพชรสังฆาตเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับองุ่นนะคะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะซึ่งพวกองุ่นเนี่ยจริงๆในทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอามาสกัดเป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลพวกเส้นเลือดด้วยเส้นเลือดขอดหรือว่าใช้ในเรื่องของการบำรุงผิวพวกเนี่ยจากสารสกัดเมล็ดองุ่นอะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมคะเปลือกองุ่นอะไรพวกนี้เ เออใช่คือเพศสังขารเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับองุ่นนะคะแล้วก็มันมีคุณสมบัติทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเคยทำการสำรวจคนไข้ที่ใช้เพศสังขารที่โรงพยาบาลจำนวน50รายก็คือโทรไปสัมภาษณ์สอบถามผลการใช้อะไรเงี้ยก็คือ 90% เนี่ยพึงพอใจในผลการรักษานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นผลภายใน 2-3 วัน
1: ค
0: ือถ้าเลือดมีเลือดหยดเนี่ยประมาณสักวันที่2ที่3ก็คือหยุดนะคะทีนี้คำถามที่เจอบ่อยก็คือว่าจะกินได้นานเท่าไหร่นะคะคือมันเป็นยากินกรรมการอะคือฤทธิ์สีดวงเนี่ยบางคนก็เป็นหายๆนะคะไม่หายขาดไปรัดไปอะไรมาก็มากินอะไรแสลงหน่อยก็เป็นขึ้นมาได้อีกอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นยาที่เหมือนเรากินพาราตามอาการไข้อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราดีขึ้นก่อนก็หยุดได้ก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์ทางคลินิกเนี่ยเขาจะให้กินกันอยู่ที่ประมาณสัก 7-10 วันซึ่งถ้าเป็นของอภัยภูเบศก็คือตีไปสักกระปุกหนึ่งอ่ะคือกินจนครบกระปุกอ
1: ่ะ
0: แต่จะหยุดก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าอาการมันดีขึ้นก่อนซึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็จะจ่ายให้คนไข้ประมาณ1กระปุกต่อวิสิตครั้งที่มารับการรักษานะคะ1กระปุกเนี่ยก็จะมี70เม็ด70เม็ดเนี่ยถ้ากินตามขนาดยาข้างฉลากเลยเนี่ยซึ่งจะเป็นขนาดยาในบัญชีหลักแห่งชาติด้วยนะคะ ก็คือครั้งละ3เม็ดวันละ3ครั้ง3คูณ3เลยนะคะเช้ากลางวันเย็นตกวันนึง9เม็ดเลย คนก็อาจจะรู้สึกว่าโหทำไมกินเยอะจังไม่เยอะไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเป็นเยอะต้องกินเยอะมันถึงจะยุบไวนะคะแล้วก็ขนาดยาวละ9เม็ดเนี่ยไม่เกินขนาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเม็ดนึงเนี่ยไม่ได้มีเพศสังขารล้วนๆนะมีแค่ครึ่งเดียวประมาณครึ่งนึงในเม็ดแล้วก็มีตัวยาอื่นๆเข้ามาเล็กน้
1: อ
0: ยนะคะแล้วก็9เม็ดเนี่ยการศึกษาส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกไม่เกิน10-14วันบางการศึกษาก็ทดสอบที่7วันหรือบางการศึกษาพบว่าดีขึ้นตั้งแต่วันที่2ที่3คนไข้บางคนก็หยุดกินไปละนะคะแต่ทีนี้ก็จะแนะนำเพิ่มเติมว่าคือส่วนตัวเวลาจ่ายยาให้กับคนไข้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคนไข้กินแล้วรู้สึกว่ามันถ่ายเหลวไปก็ให้ปรับลดยาลงได้เองเลยเช่นเหลือครั้งละ2เม็ดอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวอัคคีทวารน่ะมันจะมีสรรพคุณในการเป็นยาระบายอ่อนๆคือมันทำให้ขี้ง่ายขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าคนไข้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงก็จะแบบขับถ่ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบเขาธาตุอ่อนอย่างเงี้ย คือเดี๋ยวไปถ่ายเหลวมากไปก็เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำบ่อยก็เดี๋ยวจะฤทธิ์สีดวงกำเริบอีกก็คือมันต้องปรับตามอาการของตัวเองแต่ถ้าเกิดกิน3เม็ด3เวลาเราไม่ได้ประสบกับปัญหาถ่ายเหลวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กินตามนี้ได้เลยมันจะได้ยุบไวๆนะคะแล้วก็หายแล้วก็หยุดก่อนแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้ากินดีแต่มันยังไม่หายคือผ่านไปกระปุกแล้วยังไม่หายกินต่อได้ไหมคือมันไม่มีข้อมูลการศึกษาระยะยาวของการกินวันละ9เม็ดคือมันไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่ติดตามคนไข้เป็นอย่างขนาดนั้นเพราะส่วนใหญ่เขาก็ดีขึ้นไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทีนี้เราก็จะอ้างอิงจากอีกกลุ่มตัวอย่างนึงอันนั้นก็คือเขากินเพื่อบำรุงกระดูกซึ่งเขากินเพื่อบำรุงกระดูกเนี่ยเขาจะกินเป็นเพศสังขารล้วนๆทั้งเม็ดอ่ะนะคะตกวันหนึ่ง4เม็ดก็คือเป็นผงเพศสังขารเนี่ย2,000 มิลลิกรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน
1: อ
0: ันนั้นก็คือกินได้นาน6เดือนก็มีผลช่วยในเรื่องของเพิ่มมวลกระดูกได้เล็กน้อยในบางส่วนในช่วงเวลาที่เราติดตามอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าจะกินวันละ9เม็ดในคนไข้ฤทธิ์สีดวงเนี่ยก็อาจจะต้องทอนต้องดูตามอาการแล้วก็ต้องกินหยุดเอาอ่ะหรือว่าลดขนาดลงมาหน่อยใช่ไม่งั้นมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเพศสังขารเนี่ยมันก็จะมีออกซาเลตก็คือเป็นผลึกที่พบในพืชหลายๆชนิดนะคะพบมากพบน้อยแตกต่างกันแต่ถ้ากินมากเกินไปสะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วได้ ในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็แล้วแต่คนถ้าคนที่มีประวัติเป็นนิ่วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังการกินต่อเนื่องนานๆในขนาดสูงนะคะแต่ออกซาเลตเนี่ยมันเจอเช่นในชาเข้มๆอะไรเงี้ยก็เจอเยอะนะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในคนไข้ไตวายนะคะระยะ3 4 5เนี่ยก็ต้องระวังการกินต่อเนื่องก็ต้องกินหยุดเอาอ่ะแล้วก็ติดตามความปลอดภัยเอาเองนะเรื่องไข้ไตว่ามันแย่ลงมั้ยหรืออะไรมั้ยหรืออาจจะต้องกินน้อยกว่าคนปกติหน่อยหรืออาจจะเลี่ยงไปถ้ากังวลนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะทีนี้อีกตำรับนึงที่จะมาแนะนำที่บอกว่ามันเป็นยาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็คือจะเป็นยาใช้ภายนอกซึ่งอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะคะไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าอาจจะเตรียมวัตถุดิบยายากหน่อยแต่ก็ไม่ยากมากมีแค่3อย่างนะคะก็คือมันเป็นผงขมิ้นนะคะผสมกับผงใบกัญชานะคะในสัดส่วนเท่าๆกันก็คือเอาผงยามาประมาณสักอย่างละ1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็ตัวผสมยาเนี่ยเขาใช้เป็นน้ำมันเมล็ดฝ้ายอันนี้คือในบัญชีหลักแห่งชาตินะคะเขาใช้เป็นน้ำมันเมล็ดฝ้ายก็คือคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะจ่ายให้กับคนไข้ไปเตรียมเองที่บ้านสดๆเลย freshie พีแพรวงเล็บนะคะให้คนไข้ไปเตรียมเองก็คือเอาผงขมิ้นกับผงใบกัญชาที่บดผงเนี่ยมากวนกับตัวน้ำมันเมล็ดฝ้ายซึ่งอาจจะต้องกวนแบบไม่เหลวมากอ่ะก็คือให้มันหนืดๆหน่อยพอที่มันจะเกาะกับตัวหัวลิสีดวงได้น
1: ะ
0: แต่ก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะต้องระวังเรื่องเลอะเทอะก็อาจจะต้องใส่กางเกงเก่าๆหน่อยแล้วก็อาจจะทาช่วงก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงมันทาได้
1: ไปดันของเสียออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนยาระบาย
0: มันลดอักเสบลดอักเสบค่ะไม่ใช่ยาระบายเป็นยาลดอักเสบทำให้หัวมันยุบลงแล้วก็ถ้ามันอยู่ลึกก็ป้ายเข้าไปลึกๆข้างในรูทวารหนักได้สามารถทาได้วันละ 2-3 เวลาแต่ถ้าเกิดต้องไปทำงานกวนแล้วเธอก็ทาวันละครั้งก่อนนอนแต่ทีนี้อย่างที่โรงพยาบาลไม่มีตำรับนี้หรอกนะคะแล้วก็ก็จะประยุกต์ใช้เป็นตัวที่พึ่งขมิ้นกัญชาคือเป็นยาสำเร็จที่เราทำอยู่แล้วแต่อันนี้เราส่วนใหญ่เราจ่ายในเคสคนไข้โรคผื่นโรคแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีวางขายทั่วไปจะใช้เฉพาะโรงพยาบาลหรือถ้าอยากได้จริงต้องปรึกษาออนไลน์หรือว่าเดินทางมาที่โรงพยาบาลสำหรับตัวที่พึ่งขมิ้นกัญชานะคะ
1: เดี๋ยวอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้เบอร์ช่วงท้ายรายการไปด้วยนะคะ
0: ได้ค่ะก็วันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่าบางคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลไม่กล้าไปหาหมอวันนี้โอกาสดีอาจารย์อาก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาที่โรงพยาบาลอีกสักครู่นะคะช่วงท้ายรายการอาจารย์อาจะฝากเบอร์ไว้ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้อาจารย์อาได้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่าง ที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: 13:44 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรช่วงนี้เราเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
2: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะตอนนี้มี1สายจากจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณปราณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: อาจารย์อาไม่ถามหรอกเรื่องโลกละค่ะจะบอกว่าฟังประจำนะคะทุกกลางคืนทุกกลางคืนจะฟังบ่อยตอนกลางวันไม่ค่อยได้ฟัง
1: ค่ะ
9: เมื่อ การเมื่องานที่เมืองทองนะคะครั้ง
1: มหากรรมทั้งสมุนไพร
9: ใช่ใช่ค่ะใช่มีคนเขาถามเขาบอกว่ามีดาราไปไหมอ่ะมีดาราไหมตอนนี้ดร.ต้อมมาท่านบอกว่ากับคุณบรมอ่ะท่านบอกว่าแกบอกว่าดาราก็คืออาจารย์อังอาจารย์อังดร.ต้อมเขาบอกว่าอาจารย์อังอาจารย์อังก็สวยสวยเหมือนดาราเลยแหละ
1: ใช่ไปเจอตัวจริงแล้วใช่ไหมคะ
9: ค่ะดร.ต้อมค่ะเขาบอกว่าอาจารย์อาร์น่ะสวยเหมือนดาราเลยแกว่าอย่างนี้นั่นแหละอาจารย์อาร์นั่นแหละดาราแกบอกอย่างนี้ดร.ต้อมค่ะดร.ต้อมค่ะ
11: ค่ะ
9: เรียนค่ะอาจารย์อาร
1: ์ค่ะขอบคุณนะคะ
11: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะโทรติดด้วยนะคนแรกด้วยน
2: ะ
1: แล้วก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์อาร์ด้วยนะฟังมานานแล้วก็อันนี้คอนเฟิร์มเนาะเพราะเราไปเจออาจารย์อามาแล้วอาจารย์อาสวยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวนี่เป็นนางเอกของอภัยภูเบศรอยู
2: ่
1: แต่ว่าพระเอกยังไม่รู้เลยเราไม่เคยสัมภาษณ์คุณหมอผู้ชายเน
2: า
1: ะ
2: มีหนึ่งท่าน
1: ใครคะ
2: รอบที่แล้วที่เราไปสัมภาษณ์ที่เมืองทองอะค่ะจำได้ไหมที่เราบอกว่าอะไรทำไมหล่อจังเลย
10: คุณอาจารย์แอ๊กค่ะ
1: อาจารย์แอ๊กอาจารย์อะไรนะคะอาจารย์
10: แอ๊ก
1: อันนั้นก็เหมือนดาราค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนดารา
2: ก็คือมองหน้าคุณหมอ
1: มองหน้าแบบโอ้สัมภาษณ์ไปนะใจไม่อยู่กันนะตัวคุณหมอจะบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคุณหมอเนี่ยสวยหล่อกันทุกคนนะบอกไว้เลย
2: คนเข้าหรือเปล่าคะอาจารย์
1: เราต้องแล้วก็ใจดี
2: ค่ะ
1: ใจดีมากๆเดี๋ยวเราอย่างเบอร์
2: อีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชัยภูมิคุณบัวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณครอบคุณพ่อ
1: จ้าใช่ค่ะ
12: ครับสวยจริงๆเนี่ยอาจารย์
1: สวยจริงๆวันนี้ไม่มีใครถามเรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์
10: นี่คือเดี๋ยวจ่ายเงินทีหลังนะคะ
12: เหมือนคุณแป้งนะ
1: คะ
2: อ๋อ
12: ว่าเป็น
1: ค่ะวันนี้ถามเรื่องสุขภาพไหม
12: ครับเห็นทางดรทางอภัยภูเบศรเขาแจกเม็ดมะระกินนกใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเป็นพันไหนพันใหญ่หรือว่าพันเล็ก
10: ไม่แน่ใจว่าเขาแจกช่วงไหนคะที่ได้ยินมาใช่เฉพาะช่วงดร.ต้อมออกหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นช่วงดร.ต้อมค่ะ
2: ช่วงดร.ต้อมนะคะแจกไปโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เสร็จแล้ว
2: ค่ะ
12: ไม่แน่ใจว่าเป็นพันเดียวกับที่สวนหรือเปล่า
1: อ๋ออยากทราบว่าเป็นพันเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหม
12: มาแล้วกินนกก็จะเอามาขยายต่อ
1: ของคุณบัวของคุณเป็นพันอะไรคะที่
12: ขึ้นตามป่าแหละ
1: อะไรนะคะอ๋อขึ้นธรรมชาติ
12: ขึ้นตามธรรมชาติตามป่าเป็นลูกเล็ก
1: อ๋อลูกเล็ก
12: ไม่ทราบว่าเป็นพันเดียวกันไหมถ้าใช่ก็จะได้เก็บมาขยายพันธุ์ไว
1: ้อ๋อ
12: ประโยชน์
1: ไม่งั้นฟังทุกครั้งใช่ไหมคะก็รอเดี๋ยวรอฟังเนาะเผื่อเราถามเดี๋ยวให้อาจารย์อาไปสอบถามดร.ต้อมให้นะคะ
10: ค่ะไม่แน่ใจเลยว่าพันไหน
12: วันนี้อาจารย์อาพูดดีมากเกี่ยวก
1: ับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
12: รักษาจิตนะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
12: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้
2: ไม่มีคำถาม
1: น่าจะไม่มีใครถามอาจารย์อาแล้วนะเรื่องสุขภาพ
2: โทรมาชม
1: อย่างเดียวอ่ะ022769718คุณอ้อดิฉันเห็นทางออนไลน์นะคุณแม่แต๋วแหววฝากคำถามไว้อืม
10: ค่ะ
1: บอกว่าคุณแม่แต๋วแหววบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ได้กินยาวันละ1เม็ดทุกวันค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าจะกินอภัยบีได้ไหมถ้าอยากจะกินก่อนนอนได้หรือเปล่า
10: อ๋อกินได้ค่ะก็กินวันละ1เม็ดก็พอช่วงเวลาคนละมื้อกับยาต้านไวรัส
1: อ๋อทิ้งช่วงกัน
10: ถ้าตับไม่ได้กำลังอักเสบอะไรอยู่เนี่ยก็คือกินยาสมุนไพรที่ปลอดภัยได้ตามปกติค่ะ
2: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณสุทธินีนะคะอันนี้ขออ่านนิดนึงคุณสุทธินีบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อาและสาวสวยผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่าน
1: โอ้ยเราก็สวย
2: คำถามคำถามมีน้ำมูกใสๆไหลบ่อยแต่ไม่มีไข้ค่ะสามารถทานฟ้าทลายโจรได้ไหมคะ
10: เหมือนจะไม่ค่อยเหมาะกับฟ้าทลายโจรนะคะลักษณะเหมือนมีความเย็นนะคะ
2: อ
10: ันนี้อาจจะเหมาะกับยาที่มันมีฤทธิ์อุ่นร้อนนะคะเช่นขิงน้ำขิงเนี่ยเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะหรือว่ากระชายนะคะหรือว่าอาหารที่มีเครื่องเทศพริกไทยนิดหน่อยนะคะอย่างถ้าเป็นยาเต็มรูปแบบเลยก็คือยาปราบชุมพูทวีปชื่อตำรับนี้นะคะมันจะมีตัวยาที่เป็น แก้น้ำมูกใสๆไหลได้เนี่ยแหละค่ะเป็นยาแก้แพ้อากาศก็จะตัวยามันจะมีเยอะค่ะแต่ว่าตัวยาหลักๆที่เรารู้จักกันในตำรับเนี่ยก็จะมีพริกไทยมีขิงนะคะแต่ถ้าเบื้องต้นเราเป็นไม่เยอะก็กินเชิงอาหารไปก่อนได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่จะรับประทานยาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องสอบถามก่อนนะ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะตอนนี้ยังทันอยู่022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะสอบถามมาได้นะคะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ6นาทีนะคะเราก็จะนำคำถามที่หลายๆท่านที่อยากจะถามอาจารย์อามาพูดคุยกับอาจารย์อาด้วยนะคะระหว่างรอสายค่ะอาจารย์
10: คะ
1: มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะ
10: มีหนูเห็นคำถามอยู่นะแต่ตอนนี้หนูลองมาดูอีกทีนึง
1: อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตอย่าเพิ่งค่ะไปกันที่สายทางบ้านก่อนมีสายเข้ามาจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะทีมงานแล้วก็คุณหมออาจารย์อานะคะ
1: ค่ะ
11: จะถามอาจารย์อาว่าลูกหม่อนเนี่ยมึงเก็บมาจากต้นที่บ้านปลูกไว้เนี่ยมันมีลูกสีแดงกับลูกสีออกดำๆอ่ะแล้วลูกดำๆมันกินได้ไหมหรือกินไม่ได
10: ้กินได้ค่ะ
1: ลูกดำมาลูกสุก
10: มันแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยค่ะบางสายพันธุ์มันไม่ยอมดำมันจะแดง
1: อ๋อเหรอ
10: ใช่ใช่ค่ะที่บ้านมีอยู่สองสายพันธุ์เหมือนกัน
11: มันมีสีแดงแล้วก็บางลูกมันก็ออกเป็นสีดำๆด้วยเงี้ยแล้วก็เอ๊ะมันจะกินได้ไหมมันออกสีดำอ่ะ
10: ถ้าเกิดมันแดงทั้งแดงทั้งดำในต้นเดียวกันน่ะก็คือถ้าแดงอ่ะมันยังไม่สุกแท้แต่พอมันสุกไประยะหนึ่งอ่ะมันก็จะกลายเป็นสีดำจริงๆมันก็กินได้ทั้งดำทั้งแดงแต่ดำมันก็จะอร่อยกว่า
1: หวานกว่า
10: พอมันสุกงอมเต็มที่ใช่มันก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากนะคะลูกหม่อนเนี่ยมันมีสารสีม่วงที่เราเจอเหมือนในตัวดอกอัญชันอะสารแอนโทไซยานินที่มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดการไหลเวียนเลือดในร่างกายอะดีขึ้นแล้วก็เส้นเลือดแข็งแรงแล้วก็บำรุงสายตานะคะแล้วก็ถ้าตามแผนจีนเนี่ยมันเป็นตัวบำรุงไตด้วยบำรุงเลือดนะคะ
11: แล้วใบมันล่ะคะใบมันกินได้ไหม
10: ใบมันก็จะเป็นสารอีกกลุ่มนึงเลยเนาะใบเนี่ยมันจะมีฤทธิ์หลักๆในการลดน้ำตาลดความดันนะคะเราต้องล้างน้ำให้สะอาดล้างฝุ่นล้างอะไรแล้วก็ทำเป็นเหมือนลักษณะของชาชงแต่ถ้าเราไม่ได้มีความดันน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอาจจะต้องกินจางๆหรือกินหยุดๆนะเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันหรือว่าน้ำตาลเราตกเกินค่ะ
11: อ๋อจ้ะโอ้งั้นเข้าใจแล้วลูกสีแดงลูกสีดำคือมันใกล้จะสุกงอมมันก็เลยดำเนาะ
10: ใช่ๆแต่อย่างต้นที่บ้านหนูอ่ะมันจะมีต้นนึงที่มันไม่ยอมดำเลยอ่ะมันแดง
1: มันแดงอย่างเดียว
10: ใช่ใช่ค่ะมันน่าจะเป็นพันมัน
11: โอ้จ้ะเข้าใจแล้วเจ้าขอบพระคุณมากเลยครับคุณหมอ
1: ค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเห็นคำถามใช่ไหมคะ
10: ใช่มีคนถามว่าที่ว่าขาเย็นเนี่ยค่ะขาเย็นเจอแต่ว่าหนูเห็นแค่ช่วงต้นแล้วหายไปแล้วก็คือถ้าเป็นเลือดจางต้องแก้ที่เลือดนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นคือเลือดเราเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายเราอุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ปัญหาเลือดจางแต่ถ้าถามว่าสมุนไพรดูแลอาการเรื่องมือเย็นเท้าเย็นเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์อุ่นร้อนนะคะเช่นถ้าเอาง่ายๆแบบเรากินหากินได้เองก็จะเป็นพวกน้ำขิงแก่หน่อยนะขิงแก่ก็จะร้อนกว่าขิงสดนะคะหรือว่าเป็นพวกกระชายคือถ้าเป็นคนจีนเขาจะกินโสมเนาะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยก็คือกระชายเนี่ยเป็นเหมือนโสมของคนไทยนะคะหรือพวกอบเชยหรือดอกคำฝอยพวกเนี้ยจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นแต่ถ้ากินเดี่ยวๆแล้วมันไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปเช็คว่าเราอาจจะต้องขยับไปเป็นยาตำรับเช่นยาบำรุงโลหิตนะคะหรือถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราขาดโฟลิกหรือขาดธาตุเหล็กหรือขาดวิตามิน B12 อย่างเช่นตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินผักส
0: ซะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายเพราะว่าแหล่งสำคัญใน B12 มันอยู่ในพวกจากสัตว์นะคะก็อาจจะต้องมีการกินเสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อไม่ให้เราขาดเพราะว่าวิตามิน B12 มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าการทำงานของระบบประสาทค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะ
2: จากจังหวัดระนองนะคะคุณเนตรภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
13: อยากจะถามตะกี้นี้ฟังที่อาจารย์พูดอยู่อะค่ะที่ว่าเผอิญฟังไม่ทันที่ว่าลิปสีดวงทวารที่อาจารย์บอกว่าทาอะไรคะที่ว่าให้ที่ผสมอะไรคะที่ว่าให้หัวของมันที่ว่า
0: เงาขมิ้นค่ะก็ง่ายๆก็คือเอาผงขมิ้นแกะออกมาจากแคปซูลก็ได้หรือเราจะไปฝนเองก็ได้คือมันใช้ผงขมิ้นนะคะ
13: ค่ะแล้วผสมกับอะไรคะอาจารย์
0: ผสมกับผงจากใบกัญชาบด
13: ใบกัญชาบดใบกัญชาบด
0: ในสัดส่วนเท่าๆกัน1ต่อ1
13: ค่ะ
0: ค่ะถ้าในตำราเลยก็คือใช้อย่างละ15กรัมค่ะแต่เราปรับได้ตามที่เราจะเตรียมยาน่ะนะคะแล้วก็เอามากวนกับน้ำมันเมล็ดฝ้าย
13: น้ำมันอะไรนะคะ
0: เมล็ดฝ้ายใช่ค่ะ
13: เมล็ดฝ้ายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าปรับสูตรไปใช้น้ำมันอย่างอื่นจะได้เหมือนกันหรือก่อนอันนี้มันอยู่ในตำรา
1: เราเอาตามตำราก่อนดีกว่า
13: ใบกัญชาบดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นผงจากใบกัญชาบดผสมกับผงจากเงาขมิ้นค่ะ
2: ค่ะ
13: เดี๋ยวพี่อีฟ
14: ยังไม่ว่า
13: ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คะมีเวลาเหลือนิดนึงนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต่อหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์หงอใบปูเบสนะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์02นะคะแล้วก็02-87710ค่ะเป็นเบอร์ที่ประจินนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะหรือว่าอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
15: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตร1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดพริษณ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟ โดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำและมาตรการป้องกันกลิ่นไอระเหยจากน้ำมันให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลสามารถช่วยเหลือคนงาน2คนจากอุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วในวันนี้หลังทางเข้าอุโมงค์ถูกเศษซากและดินถล่มปิดทับจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวะปีอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลำสักอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอสวงอำเภอปทุมราชอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอขอวังอำเภอเลิงนกทาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านตะขุนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหนองพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอสะปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: กฎหมายไทยได
2: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะจดก็ต้องแน่นอนก็ต้องเอาของคุณอนันต์ไป
2: ก็ภายในพื้นที่ของคุณอนันต์อ้างอิง
1: เป็นสถานที่ที่นะครับทีนี้ถ้าถามมาให้ได้ไหมถ้าคุณให้เขาเช่าก็ให้ได้แต่ถามว่าพอเขาเช่าแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะจากบ้านที่อยู่อาศัยเมื่อกลายเป็นที่ทำการของบริษัทเมื่อกลายเป็นที่ทำการบริษัทนะครับสิ่งแรกที่จะต้องคิดใหม่ก็คือ1ค่าน้ำ
2: ต้องมีเสียเพิ่ม
1: เสียเพิ่มใช่ไหม
2: ค่าไฟ
1: ใช่ไหมก็เป็นมันกลายเป็นธุรกิจแล้วไงนะครับเป็นประเภท
2: แล้วมีคนเข้ามาอีก
1: เพราะฉะนั้น
3: จะมีลูกค้าเข้ามาด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็มันเป็นเรื่องของต้องเสียภาษีถึงเรื่องของมั้ย
3: ใช่ครับ
1: มันต้องเสียภาษีเพราะกลายเป็นที่ประกอบกิจการพาณิชย์แล้วมันก็ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะให้เขาทำนะครับก็ทำได้ตามกฎหมายแต่ว่าก็ต้องคิดทุกอย่างให้ครบหมดเพราะว่าภาระภาษีที่คุณจะต้องจ่ายอ่ะคุณต้องบวกเข้าไปให้หมดเพราะไม่แน่หรอกเขาทำแล้วก็เกิดทิ้งภาระเอาไว้กับเราเนี่ยเราจะยุ่งเลย
2: ก็คือถ้าวันหนึ่งเขาย้ายออกไปยังเป็นบริษัทอยู่ถูกไหมคะ
1: ใช่เพราะงั้นเขาก็ต้องคิดบวกเข้ามารวมค่าเช่ารวมค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ทำข้อตกลงกับเขาให้ดีผมแนะนำให้พี่อนันต์ติดต่อกับกรมทะเบียนการค้าดีกว่าครับติดต่อคุยกับผู้เชี่ยวชาญกรณีที่เราให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเช่าประกอบกิจการถ้าลำพังมาเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเขาก็เช่าอยู่อาศัยเป็นการทั่วไปกันอยู่แล้วแต่ถ้าเช่าอาคารสถานที่เพื่อประกอบกิจการและจดทะเบียนทำธุรกิจอันนี้ควรจะติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับพี่อนันต์ครับ
3: ครับผมอ๋อ
1: เอาเบอร์ไปหน่อยก็ได้1570นะครับพี
3: ่ขอบคุณมากครับ
1: นะสอบถาม
3: เคสบ้านผมเนี่ยผมมีโครงการจะขายด้วยไงครับ
1: ครับ
3: เกรงว่าถ้าขายไปแล้วเนี่ยแล้วผมจะต้องทำยังไงมันจะมีปัญหาอะไรอีกภายหลังหรือเปล่างั้นผมติดต่อที่เดียวเลยนะ1570
1: ใช่ครับ
3: นะครับ
1: ติดต่อทางสอบถามว่าถ้าเรากรณีที่เราจะให้เขาเช่าทีนี้ถ้าเรามีแผนจะขายเราก็ต้องกำหนดระยะเวลานะครับหรือตามสัญญาเป็นข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราขายก็แปลว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะขายเขาก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นไปว่าเขาจะเช่าหรือไม่เช่าครับ
3: คร
1: ับครับกำหนดระยะเวลากันไว้ให้ชัดเจนนะฮะ
3: ครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่อนันต
1: ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับสวัสดี
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องการเช่าที่ดินเช่าอาคารเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการของคนต่างด้าวเนี่ยมันจะมีกฎหมายเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเสียให้ถูกดีที่สุดนะไม่ฉะนั้นไอ้ที่เรามีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้นอมินีนะ
2: แอบแฝงเข้ามา
1: ะนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ต้องยืนให้ตรงอ่ะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถูกต่างชาติเนี่ยเอาเปรียบเขาเนี่ยเงินเขาใหญ่นะครับเราเงินเราเล็กนะครับแล้วต่างชาติเหล่านี้เนี่ยเขาก็รู้ว่านิสัยคนไทยเป็นไงคนไทยซื้อได้ไง
2: ซื้อได้แล้วก็ใจดี
1: ให้ใจดีก็แน่นอนนะ คือพอให้ตังปั๊บก็ยอมเขาทุกอย่าง
2: เงียบเลย
1: ไอ้ตรงไหนที่มันติดขัดระบบระเบียบขั้นตอนที่เขาอนุมัติไม่ได้เขาให้ไม่ได้เขาไม่อนุญาตเนี่ยนะก็ให้เงินเจ้าหน้าที
2: ่
1: เจ้าหน้าที่ก็อนุญาตได้ทุกอย่าง หรืออายุอนุญาตไม่ได้นะแต่ว่าก็หลับตาเสีย
2: แล้วพอเขาเกิดเรื่องเขาก็แค่บินหนีกลับบ้านเขาเราต้องมารับภาระ
1: ก็อย่างที่เกิดที่ห้วยขวางที่ท่านรัฐมนตรีพลพี
2: มท.2
1: มท.2 เนี่ยที่ท่านลงไปเนี่ยถามว่าไอ้ผับ577ที่เป็นผับของคนจีนน่ะเปิดได้ยังไงผับมันต้องขออนุญาตกรุงเทพมหานครอยู่ตรงนั้นก็คือเขตห้วยขวางนะครับแล้วถ้าเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วทำไมตำรวจไม่จับทำไมต้องให้รัฐมนตรีต้องลงมาจับ
2: ค่ะ
1: ฮะแปลกใจไหม
2: แปลกใจแต่ก็ทราบว่าเพราะอะไร
1: เราก็ต้องนะรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปที่ขอนแก่นกันบ้างค่ะคุณสมุทรนะคะจากอำเภอหนองนาคำอยากจะสอบถามค่ะว่ารถขาดต่อทะเบียนเนี่ยเกิน10ปีแล้วนะแบบนี้จะต้องเสียค่าปรับอย่างไรนะคะพี่สมุทรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับอยู่หนองนาคำไม่ค่อยคุ้นเลยนะอำเภอนี้ขอนแก่นน่ะแยกมาจากอำเภออะไรครับเนี่ย
4: อำเภอนี้ก็เท่าที่ผมรู้ก็คือแยกมาจากอำเภอภูเวียงนะครับ
1: โอ้ภูเวียงดินแดนแห่งไดโนเสาร
2: ์มีไดโนเสาร์นะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นคนหนองนาคำหรือคนที่ไหนล่ะเนี่ย
4: เกิดที่จังหวัดสุพรรณครับ
1: หนุ่มสุพรรณเนี่ย
2: แต่ไม
4: ่สุพรรณนั่นละ
2: ไม่เนอนะคะ
1: ไปเนออยู่ขอนแก่นนั่นน่ะแล้วยังไงมีรถแล้วไม่ได้ต่อทะเบียนกี่ปีแล้วครับ
4: คือรถเนี่ยมันก็เป็นรถสำหรับใช้ทำท้องไร่ท้องนารถมาหลายปีแล้วทีนี้ก็มันไม่ดีก็เลยจอดทิ้งไว้แต
1: ่เอานะพี่อนันต์นะเดี๋ยวผมสรุปประเด็นชั้นสั้นๆ นะก็คือว่าเป็นรถอะไรรถยนต์
4: รถกระบะ
1: ใช้อยู่ตามหัวไร่ปลายนานะแต่ว่าก็ไม่เลยไม่ได้ต่อทะเบียนมากี่ปีแล้วครับ
4: ก็10 กว่าปีแล้วครับ
1: 10 กว่าปีทีนี้รถมีพรบไหมครับ
4: รถไม่มีพรบเพราะจอด
1: ไม่มีพรบไม่ได้ต่อทะเบียนนะ
4: ครับ
1: ไม่ได้ใช้มาตั้งคือใช้รถอยู่แต่ว่ารถไม่มีพรบนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อทะเบียนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่สรวุฒิล่วงพิมพ์นะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถจังหวัดขอนแก่นนะครับให้ความรู้ตรงนี้หน่อยนะครับคุณพี่สรวุฒิครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณถนอมสวัสดีครับคุณ
1: น้องยานัทด้วยนะครับผมท่านครับถ้ารถเรื่องการจดทะเบียนรถเนี่ยนะครับถ้ารถไม่จดทะเบียนคือขาดต่อภาษีเนี่ยเกินกี่ปีจะต้องถูกค่าปรับและเกินไปกี่ปีถึงต้องยกเลิกการใช้ระเบียบตรงนี้เป็นไงครับ
5: ยกเลิกการใช้ก็เรียกว่ารถขาดภาษีติดต่อกันเกิน3 ปีครับท่าน
1: เกิน3 ปี
5: นะครับเป็นภาษีเป็นอันตามกฎหมายรถยนต์ครับ
1: ครับ
5: ครับฉบับที่2พ.ศ.2550ครับผม
1: ทีนี้ถ้าจะเอารถมาต่อทะเบียนใหม่ล่ะครับ
5: รถมาต่อทะเบียนใหม่ก็ของคุณลุงสมุทรใช่ไหมครับผม
1: ใช่สมมติว่าเป็นเนี้ยของกรณีนี้ก็เป็นของคุณลุงสมุทรว่ารถไม่ได้ต่อทะเบียนขาดมาเป็น10 ปีละทีนี้ก็เลยอยากจะมาทำเซ่ถูกต้องจะมาต่อทะมาจดทะเบียนอันนี้ก็เรียกว่าจดใหม่ใช่ไหมเพราะไม่ใช่ต่อเลยใช่ไหมจดทะเบียนใหม่
5: ใช่ใช่คุณลุงต้องไปอย่างนี้นะครับไปของคุณลุงใกล้สาขาอำเภอชุมแพนะครับ
1: ครับ
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสาขาอำเภอชุมแพนะครับ
1: ครับ
5: น่าจะประมาณ30 กว่ากิโลครับผมแล้วก็คุณลุงชำระภาษีค้างทั้งหมดนะครับก็คือประมาณ 3,000 บาทครับ
1: ชำระภาษีค้างใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: อันนี้มันถ้าภาษีค้างเนี่ย เราจะจ่ายที่ค้างมาภายในกรอบ3ปีหรือเปล่าหรือว่าแค่ปีเดียวครั้งเดียว 3,000
5: ภายในกรอบ3ปีครับจะค้าง10ปีเราก็จะมีหน้าที่ชำระแค่3ปีครับผม
1: แค่3ปีสมมุติรถคันนี้ทะเบียนต่อทะเบียนอยู่ปีหนึ่งประมาณสัก 2,500 บาทแล้ว3ปีเราต้องเอา 2,500 คูณ3มั้ยหรือยังไงหรือแค่ 3,000
5: ก็ถูกครับแต่รถกระบะบรรทุกนะครับเป็นรถรอยอ3ประเภทที่3นะฮะภาษีน่าจะประมาณ900บาทครับ
1: อ๋อ3ปีก็900บาท
2: คูณ
1: อันนี้ค่าปรับก็มีค่าปรับใช่ไหม
5: เงินเพิ่มหรือค่าปรับก็ไม่น่าจะ 3,000 บาทครับผม
1: ครับ
5: ถ้าคุณลุงอยากได้ทะเบียนอีกครั้งนึงก็บอกให้ทะเบียนมาเดี๋ยวเป็นหลังไมค์กับผมได
1: ้ครับครับแล้วพอไปเสียค่าปรับย้อนหลัง3ปีไปแล้วเนี่ยจะจดทะเบียนใหม่ก็ต้องเสียค่าจดทะเบียน
5: ครับผมขออนุญาตอธิบายตามรายละเอียดขั้นตอนคือว่าคุณลุงนำคู่มือทะเบียนรถนะครับป้ายทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนเดิมคุณลุงครับไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสาขาอำเภอชุมแพ
1: ครับ
5: ครับไปยื่นกับนายทะเบียนเขาก็จะเก็บภาษีที่ขาดชำระนะครับถ้าคุณลุงก็ดำเนินการทำประกันไปพรบนะครับที่ขนส่งจังหวัด
1: ครับ
5: ครับแล้วก็ดำเนินการจดทะเบียนใหม่นะครับค่าธรรมเนียมไม่น่าจะเกิน1,200บาท
1: เดี๋ยวนี้รถจะจดทะเบียนใหม่ก็ต้องตรวจสภาพด้วยเน
5: า
1: ะ
5: ใช่ครับนำรถไปตรวจสภาพรถที่นำไปต้องมีสภาพมันคงแข็งแรงครับผม
1: ครับ
5: แล้วก็จะได้แข่งป้ายทะเบียนรถใหม
1: ่ครับ
5: แต่ขั้นตอนการจดทะเบียนเนี่ยชำระภาษีที่ชุมแพก็ได้หรือจะมาทำครั้งเดียวกันก็คือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นเลยก็ได้นะครับชำระภาษีครั้งที่เป็นป้ายการซื้อมือมาปรับข้อมูลนะครับแล้วดำเนินการจดทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสำนักภาพในอุดรครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยระเบียบที่ออกมาล่าสุดของกรมการขนส่งทางบกที่ว่าเวลาเราจะต่อทะเบียนรถกับพรบเนี่ยจะต้องตรงกันใช่ไหม
5: ครับวันสิ้นอายุภาษีกับวันสิ้นอายุ ประกันภัยต้องจัดให้ตรงกันครับผม
1: ครับ
5: ต้องตรงกันครับเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่ตรงเป็นอุบัติเหตุครับผม
1: ถ้ามันไม่ตรงกันล่ะที่ผ่านมามันอาจจะต่อทะเบียนหมดวันที่1แล้วก็พรบหมดวันที่1ถ้าไม่ตรงกันทำยังไงมันต้องให้ตรงกันนะครับ
5: อ๋อเขาก็แต่ต้องไปแจ้งความประสงค์ที่บริษัทประกันภัยซื้อเพิ่ม
1: ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มให้หมดวันต่อทะเบียนพอดีใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับให้เปลี่ยนมาเกิดกัน
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณพี่สระวศนะคุณลุงสมุทร
5: ครับขอบคุณท่านถนอมแต่คุณ
1: ครับเอารถไป1ก็ไปเสียค่าปรับนะย้อนหลัง3ปีนะครับพร้อมค่าปรับนะครับเดือนละ 1% น่ะเดือนละ 1% ค่าปรับเนา
2: ะ
1: ก็ประมาณ900บาทเสร็จแล้วก็รถไปตรวจสภาพแล้วก็ต่อภาษีใหม่นะครับแล้วก็ซื้อพรบให้เรียบร้อยนะ
6: มาเบ็ดเสร็จเท่าไหร่

0: ที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะที่อาจจะโกโรโกโสสภาพไม่ค่อยจะได้นะครับวิ่งอยู่ตามหัวไร่ปลายนาวิ่งอยู่ตามสวนยางสวนปาล์มอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ได้ตอบทะเบียน
1: คิดว่าไม่มีความจำเป็น
0: อย่าลืมนะถ้าไปชนเขาล่ะ
1: ใช่
0: สองนะถ้าคุณไม่ต่อทะเบียนนะอย่างน้อยที่สุดคุณควรจะซื้อพรบ
1: ซื้อไว้ก่อนอุ่นใจ
0: ใช่พรบไม่ว่ารถนั้นจะมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนพรบซื้อได
1: ้ค่ะ
0: ขับรถไปชนต้นยางในสวนตัวเอง
1: พรบช่วยจ่ายได
0: ้ก็คุ้มครอง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมไปชนคนอื่น
1: ก็พรบก็ช่วย
0: ก็ช่วยคุ้มครอง
1: แต่ถ้าไม่มีพรบ
0: รับผิดชอบเองทั้งหมด
1: ช่วยตัวเองนะ
0: ใช่ส่วนทะเบียนจะมีหรือไม่มีพรบนั้นควรจะต้องมีแต่ทะเบียนก็ต้องทำให้ถูกต้องถ้าคุณเอารถไม่มีทะเบียนมาวิ่งบนถนนหลวงปั๊บเรียบร้อยเจอจ่าจับ
1: เจอเต็มเลยนะคะพี่หนอมเดี๋ยวนี้เขาไม่ติดทะเบียนรถกันนะเพราะว่ากลัวทำผิดกฎหมายหรือเปล่าน
0: ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้องนะทำให้ถูกต้องนะครับ
1: ก็เรื่องของการขาดต่อทะเบียนนะคะอย่างที่แนะนำไปเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของโฉนดที่ดินนะคะพี่อุษาค่ะพี่อุษาเนี่ยบอกว่าโฉนดที่ดินมีรายชื่อบุคคลเจ้าของเดิมจำนวนมากทีนี้อยากเปลี่ยนใหม่ให้เหลือคนเดียวทำได้หรือไม่คะพี่ถนอม
0: ครับ
1: พี่อุษาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณถนอมและคุณ
1: ยานัทค่ะ
2: ยานัทค่ะ
0: ครับป้าอุษาอยู่กรุงเทพเน
2: า
0: ะ
2: อยู่กรุงเทพอยู่แถวอนุชค่ะ
0: มีโฉนดที่ดินอยู่ฉบับหนึ่ง
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ปรากฏว่าโฉนดที่ดินที่ป้ามีอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อด้านหน้าคนแรกที่ออกโฉนดมีชื่อสมมติว่าชื่อสมชายเป็นเจ้าของโฉนดเนื้อที่โดยประมาณเท่าไหร่ตั้งอยู่เลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาสมชายก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วโอนมาเรื่อยจำนองบ้างขายฝากบ้างอะไรบ้างในต่อกันมาเลยประวัติยาวเป็นหางว่าวเลยนะ
1: แผ่น
0: ที่หมดแผ่นที่สองหมดและแผ่นที่สามแผ่นที่สี่ของป้านี่กี่แผ่นครับ
2: แผ่นเดียวค่ะ
0: แผ่นเดียวแต่มีหน้าหลังใช่ไหมครับ
2: มีหน้าหลังเขาบอกข้างหลังเขามีแปะชี้ขาไว้แผ่นหนึ่งอ่ะ
0: แล้วก็ชื่อสุดท้ายก็คือเป็นชื่อใคร
2: ชื่อของลูกสาวค่ะสุกัญญา
0: ชื่อของลูกสาวทีนี้ป้าเองมีความรู้สึกรู้ลูกสาวมีความรู้สึกว่าอยากจะมีโฉนดอยู่ใบเดียวหน้าเดียวชื่อเราคนเดียวอ่ะใช่ป่ะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: แล้วไปทำหรือยัง
2: ไปทำแล้วแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้
0: ไปทำที่ไหน
2: ที่อะไรนะ
3: หมู่บ้านนักกีฬา
2: หมู่บ้านนักกีฬา
0: สำนักงานที่ดินเขตประเวศ
2: หมู่นักกีฬาน
0: ะสำนักงานที่ดินเขตประเวศหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปทำแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าทำให้ไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่เขาก็เขียนเป็นแบบอะไรก็ไม่รู
0: ้แล้วถามเขาไหมว่าเพราะอะไรที่ทำให้ไม่ได้เพราะอะไรถามไหม
2: ถามแล้วเขาไม่ตอบ
0: ไม่จริงนะครับไม่จริงอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องตอบนะ
1: ต้องมีเหตุผลนะ
0: ครับ
2: ถามก็แล้วไม่ตอบแล้วก็ทำใบนี้ให้แล้วก็กลับบ้านได้เลย
0: เหรอฮะก็บอกว่าทำไม่ได้ก็เลยถามก็ไม่ได้ถามเหตุผลก็กลับบ้านเลยก็เลยสงสัยก็เอาคำถามนั้นมาถามที่นี่ว่าทำได้ไหม
2: อย่างเราเคยไอ้โฉนดอันนี้เคยจมน้ำมาตกน้ำมาเพราะตอนนั้นช่วงนั้นมันน้ำท่วมอ่ะบ้านน้ำท่วมไม่ทำบ้านแล้วบ้านน้ำท่วม
0: เอาอย่างนี้ถ้าโฉนดจมน้ำเสียหายชำรุดก็ไปขอออกใบแทนนะนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้นะ
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: ว่าทำได้หรือไม
0: ่ทำได้ไหมเธอว่าทำได้ไหม
1: คิดว่าทำได้
0: คิดว่าทำได้
1: ค่ะแต่วิธีการเนี่ยแหละ
0: ทำไม่ได้ครับ
1: อ๋อทำไม่ได้
0: เหมือนเจ้าหน้าที่ตอบที่แกไปทำนั่นแหละเจ้าหน้าที่บอกทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับที่ดินทุกแปลงเนี่ยมันมีประวัติ
1: มีเจ้าของมาก่อนหน้า
0: ใช่ครับมันมีประวัติตั้งแต่คนแรกได้มาอย่างไร
1: ค่ะ
0: คนแรกได้มาอย่างนั้นเป็นการสืบสาแหลกเลยนะพูดง่ายๆสืบสาแหลกว่าที่ดินแปลงนี้ได้มาด้วยวิธีไหนได้มาจากการสค.1ได้มาจากการเดินสำรวจได้มาจากวิธีไหนและพอได้มาแล้วเนี่ยคนแรกที่ได้มาเนี่ยเขาโอนให้ใครคนที่รับโอนคนที่2โอนต่อให้ใครคนที่3ไปจำนองกับใครคนที่4เอาไปขายฝากกับใครคนที่5กลับมาเอาไปเข้าแบงค์ไหน
1: เป็นประวัติที่ยาว
0: มันจะเป็นประวัติยาวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าแรกนี่ไม่พอละ
1: ไ
0: อ้หน้าแรกมันชื่อเดียว
1: ธุรกรรมเยอะนะ
0: หน้าแรกชื่อเดียวนะตามตัวอย่างนะหน้าแรกแต่ว่าไอ้ข้างหลังปั๊บพอพลิกปั๊บเนี่ยมันไล่ไปเลยแต่ละคนพอหมดหน้านี้ปั๊บแผ่นที่2เลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็ไล่ไปอีก
1: นะเขาก็ทําอีกแผ่นนึงให้เรา
0: ทําอีกแผ่นนึงนะครับแล้วทั้งหมดอีกเอาแผ่นต่อไปฮะทีนี้ป้าเนี่ยแกอยากได้แผ่นเดียว
1: อยากได้ชื่อตัวเองคนเดียว
0: ไม่อยากจะมีไอ้ใบ

0: ไปศาลอยู่ข้างหลังเนี่ยนะทำไม่ได้นะครับไอ้นี้เป็นกฎหมายครับเป็นประมวลกฎหมายที่ดินนะกำหนดเอาไว้ในมาตรา57และมาตรา71กำหนดไว้ว่านี่คือสารบัญที่ดินจะต้องถูกบันทึกไว้ไม่สามารถจะลบได้ถ้าเกิดลบเท่ากับเป็นการปลอมแปลงเอกสารเพราะฉะนั้นนี่เป็นประวัติของโฉนดที่ดินการได้มาเพราะฉะนั้นไม่สามารถลบได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถือไว้ครับพี่ครับเราจะได้รู้ว่าเออแทนที่เราจะมานั่งดีใจเราไม่อยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเรามานั่งดูเลยนะคนแรกคือใคร
1: สมมติถามว่าแล้วถ้าสมมติเราขายอ่ะมีคนจะมาซื้อบ้านเราอ่ะเราจะขายไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
0: ไม่มีปัญหาครับขายก็โอนจากชื่อเราก็กลายเป็นชื่อคนต่อไปและก็ต่อไปอีกนะ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้นะทำไม่ได้นะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับเป็นประวัติขอบคุณที่ถามเรื่องนี้มานะ
2: เพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันที่แบบว่ามีที่แล้วก็อยากจะเป็นชื่อของเรา
0: บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันยาวเยอะเหลือเกินก็ไปแจ้งหายทำใหม่เลย
2: ทำใหม่แล้วจะได้ใบเดิมไหมคะพี่ถนอม
0: ไม่ได้ได้ใบแทน
2: ใบแทนซึ่งก็จะมีแค่ชื่อเราหรือว่าก็มีคนอื่น
0: เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมก็คือเหมือนถ่ายเอกสาร
0: ใช่เขาบันทึกลงมาหมดเลยเป็นหน้าที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องบันทึกประวัติกลับมาเหมือนเดิมจะให้ทำแต่ขาวๆล้วนๆอย่างเดียวไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นั้นต้องไปซื้อที่ดินใหม่แต่ที่ดินใหม่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีนะ
0: ยกเว้นนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเธออยากจะได้ใบเดียวคนเดียวยกเว้นนะทำได
2: ้ทำยังไงคะ
0: แบ่งแยกโฉนดแบ่งแยกโฉนด
2: ให้คุณอุตส่าห์แบ่งแยก
0: ใช่ครับ
2: ถ้าต้องการแบบนั
0: ้
2: น
0: แบ่งแยกโฉนดพอแบ่งแยกมาปั๊บมันก็จะได้แปลงใหม่ก็จะได้คนเดียวเลย
2: ค่ะ
0: แต่ว่าไอ้แปลงเก่ามันก็จะเขาเรียกว่าที่โฉนดที่ดินเนี่ยมันจะเรียกใบใหม่กับใบคงใบคงก็คือว่าใบเดิมสมมติว่าเดิมเนี่ยมีที่ดินอยู่5ไร
2: ่ค่ะ
0: นะครับ5ไร่นี่มีประวัติบัญชีหางว่าวเลยนะว่าเป็นของใครต่อมาก็เอาที่ดินแปลงเนี้ยไปแบ่งแยกพอแบ่งแยกปั๊บแยกเป็น2กับ3ไร่ใบคงใบเดิมเหลือ2ไร
2: ่
0: เหลือ2ไร่ก็ยังเป็นใบคงเหมือนเดิมนะส่วนไอ้ใบ3ไร่ก็คือใบใหม่แหละ
2: อ
0: ันนั้นแหละสะอาดเลย
2: ชื่อแต่ก็ยุ่งยากขึ้นมาอีกอะ
0: ไม่ยุ่งยากครับเป็นเรื่องปกติครับก็ชื่อก็จะเป็นชื่อยานัทคนเดียวหน้าโฉนดและพร้อมกับรูปแปลงเลย
2: ค่ะแต่เพื่ออะไร
0: ฮะ
2: เพื่ออะไรคะก็คือเพื่อให้เราได้มีชื่ออ
0: ยากได้ใบเดียว
2: อยู่ในโฉนดใบเดียว
0: ได้ใบเดียวต้องไปแบ่งแยกครับ
2: ค่ะ
0: เด
2: ี๋ยวไปกันลงใต้กันบ้างนะคะคุณไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะ
0: จาก
2: จ
0: ัง
2: หวัดซิ่วฮ้อจากจังหวัดตรังบอกว่าพ่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะเนี่ยมา70ปีแล้วก็มีการระบุเนื้อที่ทางสาธารณะไว้ในโฉนดด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีใครใช้ทางนี้เลยก็อยากจะขอกลับมาได้หรือเปล่า
0: คะได้ไหมทายาทจะขอคือได้ไหมสวัสดีครับคุณป้า
3: สวัสดีค่ะ
0: ป้าซิ่วฮ้ออยู่ตรังอำเภออะไรล่ะ
3: อำเภอปะเหลียน
0: ปะเหลียนนะคุณพ่อเคยยกที่ให้เป็นทางสาธารณะมานานแล้วแต่ปัจจุบันทางนั้นไม่ได้ใช้แล้วเหรอครับ
3: ก็ไม่เคยใช้เลย
0: ไม่เคยใช้เลยแล้วสภาพปัจจุบันมันเป็นยังไงอยู่ครับปัจจุบัน
3: มันก็เป็นดินเปล่าม
0: ีสภาพทางอยู่ไหม
3: ไม่มีไม่เคยใช้เลย
0: ไม่เคยใช้เลยแต่ว่าพ่อเคยยกอุทิศให้กับทางสาธารณะไปแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อไม่มีการใช้ประโยชน์ทายาทจะขอคืนได้หรือไม่ใช่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คือพี่เคยไปดูประวัติและฎีกาเรื่องพวกนี้มานะ
2: ค่ะ
0: ขอคืนไม่ได้ครับ
2: เพราะว่ายกให้แล้ว
0: ยกให้แล้วครับยกให้แล้ว
2: นี้ก็เหมือนกัน
0: ใช่ครับยกให้แล้วเป็นที่สาธารณประโยชน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปขอคืนไม่ได้ครับคุณป้าซิ่วฮ้อครับ
3: ค่ะ
0: นะ
3: น
0: ั
3: ่นแหละลองถามดูว่าขอคืนได้ไหม
0: ครับมันก็จะเป็นทางสาธารณะเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกว่าทางหมอทางใต้บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทางเป็นหมอนนะหมอนถ้าทางกลางทางเหนือทางอีสานก็ทางเกวียนไง
2: ทางให้เกวียนผ่าน
0: ทางเกวียนเมื่อก่อนก็ใช้เกวียนน
2: ะ
0: ทางวัวทางควายอ่ะนะก็เรียกอาจจะเรียกทางควายก็ได้นะเมื่อก่อนใช้ควายเดินผ่านเป็นฝูงไปทางเนี้ยนะไปด้วยกันมาด้วยกันต้อนวัวต้อนควายไปด้วยกันต่อมาก็มีเกวียนก็ใช้เกวียนผ่านทางวัวทางเกวียนทางควายทางเกวียนอะไรพวกนี้นะครับแล้วใช้ไปต่างคนก็ต่างใช้แล้วเมื่อสมัยก่อนที่ดินมันไม่มีโฉนด พิ่งจะมีสค.1เมื่อปี2498นะประมวลกฎหมายที่ดินก็เพิ่งมี2497นะนึกออกมั้ยมันก็จะกลายเป็นทางที่ประชาชนใช้สอยมาร่วมกันอันนี้เรายกให้เป็นทางการแล้วก็ไม่สามารถขอคืนได้นะป้านะ
3: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ยังไม่เคยใช้เลยอ
0: ่
3: ะ
0: นะครับมันจะมีข้อเปรียบเทียบอยู่นิดนึงนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเรายกให้แล้วเรายกให้แบบไม่มีเงื่อนไข
2: เป็นแบบเจตนาอุทิศไปแล้ว
0: อุทิศไปแล้วยกให้แล้วคำว่าอุทิศบางฉันยกให้อบต.ยกให้สาธารณะก็เท่านั้นก็จบแล้วแปลว่าสำเร็จแล้วน
2: ะ
0: ไม่ต้องไปจดทะเบียนโอนด้วยเลยนะทีนี้ถ้ากรณีการยกให้แบบมีเงื่อนไข
2: เรามีการกำกับไว้
0: เรากำหนดในการอุทิศยกให้เลยว่าขอยกให้เพื่อสร้างทางมันเอานี่พูดตามกฎหมายที่มันมีคำพิพากษาฎีกาในอดีตมานะคือมีชาวบ้านเนี่ยยกที่ดินให้กับอนามัย
2: ค่ะ
0: เขาสร้างอนามัยทีนี้พอสร้างสถานีอนามัยนะครับก็ปรากฏว่าสถานีอนามัยนั้นนะครับคนมาใช้เยอะพอใช้เยอะมันแคบเขาก็เลื่อน
2: เขาก็ไปสร้าง
0: ที่ใหม่ก็ทิ้งตรงนี้ไว้นะครับทายาทเขาก็เลยมาขอคืนพอขอคืนก็บอกว่ามันเป็นที่ราชพัสดุจดทะเบียนไปแล้วขอคืนไม่ได้ขอคืนไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็เลยไปฟ้องศาลปกครองปรากฏศาลปกครองสูงสุดเนี่ยให้คืนครับ
2: เพราะว่า
0: ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ใช้แล้ว
2: ก็เป็นถ้าเป็นกรณีที่เรามีการเขียนกำกับไว
0: ้ครับ
2: ก็จะได้คืนนะ
0: ใช่ต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะครับต่อไปนี้อย่างล่าสุดเนี่ยหนูจำมีข่าวที่น่าสนดีมากนะครับที่คุณยาย
2: บริจาค
0: คุณยายอุไรศรีสุข
2: ที่ดินใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ที่ขอนแก่นหรือ
0: ไม่นี่ล่าสุดเนี่ยที่บางขุนเทียนเนี่ย
2: อ๋อที่เป็นสามที่เป็นนามสกุลที่บริจาคสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
0: ใช่ใช่ใช่นี่ต้องชื่นชมคุณยายเนี่ยเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึง
2: ที่ดินพันกว่าล้านนะคะ
0: ใช่ครับที่ดิน90ไร่อยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะครับคุณยายนี่ผมให้ฉายาเป็นคุณยายนักบุญแห่งบางขุนเทียนนะครับคุณยายอุไรศรีคนึงสุขเกษมนะและครอบครัวเนี่ยบริจาคที่ดิน90ไร
2: ่90ไร
0: ่ไร่หนึ่งประมาณ 12-13 ล้าน90ไร่นี่ก็พันกว่าล้านให้กับสถาบันมะเร็งสร้างสถาบันมะเร็งที่บางขุนเทียนซึ่งได้ทำพิธีบวงสรวงเริ่มต้นกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณยายและครอบครัวนะครับคุณยายอุไรศรีคนึงสุขเกษมนะครับนี่สมมุตินะว่าถ้าเราบริจาคแล้วให้ทำอะไรแล้วเขาไม่ทำตามวัตถุประสงค์ในการบริจาคนั้นให้ระบุไว้เลยว่าขอคืนได
2: ้ค่ะแต่ต้องระบุ
0: ไว
2: ้ถ้าไม่ได้ระบุก็คือไม่ได้คืน
0: ไม่ได
2: ้ค่ะ
0: นะครับต้องระบุไว้คร
2: ับ ก็เป็นกรณีศึกษานะคะหากใครที่อยากจะบริจาคที่ดินให้กับสาธารณะนะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
0: ครับ
2: คุณแจนจากกรุงเทพอยากจะเข้ามาขอบคุณรายการของเราค่ะพี่ถนอมคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแจนเนี่ยเขาอยู่แถวเขตพญาไทเขาบอกว่าตึกข้างบ้านเนี่ยต่อเติมบ้านมีการเจาะปูนแล้วก็ปูนมันกระเด็นเข้ามาในบ้านไม่มีการทำที่กั้นเลยแล้วก็ทิ้งน้ำเสียต่างๆเข้ามาในบ้านอีกติดต่อสำนักสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะคะกรุงเทพมหานครแต่ว่ายังบอกว่าจะลงมาดูแต่ว่ายังไม่มีใครลงมานะ
0: คุณแจนเข้ามายังครับ
2: คุณแจนสวัสดีค่ะ
4: เข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีครับมีปัญหาอย่างอะไรเกิดขึ้นครับ
4: ตอนนี้ตึกข้างบ้านที่จอดต่อเติมตึกก็ยังส่งเสียงดังแล้วก็มีเศษอะไรตรงนี้อะไรตกลงมาอยู่ค่ะแล้วก็ท่อน้ำทิ้งที่ตกลงมาที่บ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรค่ะแต่ว่าจะขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.เขตด้วยค่ะที่ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาดูบอกว่าที่บ้านให้ค่ะว่าได้รับความเสียหายอะไรบ้างค่ะ
0: เดี๋ยวนะคุณแจนแจ้งเข้ามาเดี๋ยวเราเชิญท่านผอ.สายชนผอ.เขตพญาไทท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับผมถนอมกับ
5: สวัสดีพี่แจงด้วยนะครับ
4: ค่ะสวัสดีครับผอ.ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับทวนความนิดหนึ่งคุณแจนเนี่ยแจ้งข้อมูลมาว่าก็มีการก่อสร้างต่อเติมข้างบ้านนะครับแล้วก็ดูว่ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านอย่างคุณแจนถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะมีทั้งพวกเศษอิฐเศษปูนแล้วก็เศษฝุ่นแล้วก็ท่อน้ำทิ้ง
0: มีวัสดุสิ่งของร่วงหล่นลงมาข้างเคียงนะครับมีน้ำด้วยอะไรด้วยนะครับเหตุเกิดมานานหรือยัง
4: เป็นปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ปลายปี2568ค่ะ
0: โอ้ถ้าเขายังทำไม่เสร็จก็เขาทำอะไรเนี่ยเป็นตึกอะไรสูงๆเนี่ย
4: เป็นเหมือนตึกห้องเช่าค่ะแล้วเหมือนว่าเขาจะมีการต่อเติมภายในตึกแต่ว่าไม่มีอะไรกั้นเลยก็เวลาขุดเจาะอะไรกันเนี่ยก็จะมีเสียงดังแล้วก็มีเศษฝุ่นเศษปูนตกมาที่บ้านหนูแล้วก็เรื่องแบบท่อแบบว่าพวกท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันมีการรั่วซึมแล้วมันซึมผ่านกำแพงมาที่บ้านหนู
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้าดูสภาพก็คือว่าเป็นอาคารสูงประมาณกี่ชั้นนะครับ
4: ประมาณ3ประมาณ3ชั้นค่ะ
0: 3ชั้นแล้วถ้าดูสภาพนี่ก็คือนะทำเป็นนั่งร้านไม้ไผ่แล้วก็ใช้ตาข่ายบางๆอย่างนี้เลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะกันอะไรได้บางๆเงี้ยคุณ
4: ค่ะคือเขาเพิ่งจะมากั้นตอนที่เคยมีปัญหาแจ้งเขาไปว่าเศษฝุ่นกับเศษน้ำน่ะมันแบบอันนี้กระเด็นมาที่บ้านค่ะแล้วก็เขาก็ทำเอาไว้แค่นั้นละค่ะแบบไม่ได้แข็งแรงแบบอะไรแต่ว่าพอมันมีการขุดเจาะหรือว่าการใช้น้ำอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบตกมาที่บ้านหนูอยู่ค่ะ
0: ครับครับครับทีนี้ก็ร้องทุกข์มาทางรายการประสานไปที่ท่านผอ.สายชลเขตพญาไทท่านครับตรวจสอบแล้วเป็นยังไงครับท่านนี่เขาหนึ่งขออนุญาตขออนุญาตต่อเติมถูกต้องไหมครับท่านนะ
5: ในส่วนของกีฬาที่เขามาแจ้งเนี่ยนะครับคือเขามาแจ้งในเรื่องการทาสีนะครับโอเคอันเนี้ยมันไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาสามารถดำเนินการได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรโครงสร้างใช่ไหมครับ
0: ครับ
5: มันก็ไม่ใช่ปัญหาไอ้เรื่องการขูดอิฐหินปูนทรายที่มันกระเด็นไปเนี่ยนะครับก็ทราบว่าทางเจ้าของบ้านผู้ที่รับความเสียหายเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความที่สน.บางซื่อหรือเปล่า
4: สน.บางซื่อค่ะใช่ค่ะ
5: บางซื่อนะครับก็ในส่วนตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของผลคดีที่จะต้องมาชดใช้จะต้องมาดำเนินการกันในส่วนของกฎหมายไปนะครับ
0: ครับ
5: แต่ว่าในส่วนของเรื่องเขตเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่เลยนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วว่ามีการต่อเติมอาคารไหมมีการนั่นอะไรต่างๆไหมก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังอยู่ในเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ประสานกับเจ้าของตึกเจ้าของตึกตัวจริงนะครับส่วนที่คนที่เขาดำเนินการอยู่เนี่ยคือผู้เช่าเขาเช่าจากตึกมาจริงแล้วก็มาโมดิฟายมาทาสีมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าต้องไปจัดการกับเจ้าของตึกตัวจริงนะครับเพราะว่าการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นที่เจ้าของตึกครับแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็ให้เข้าไปตรวจสอบอยู่ในทราบว่าในเบื้องต้นเนี่ยไอการต่อเติมกั้นห้องหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นแค่โครงสร้างยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: คือถ้ามีการดัดแปลงอาคารสมมตินะดัดแปลงภายใน
2: อะ
0: ไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขออนุญาตถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องครับเราก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าไอ้น้ำหนักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยภายในอาคารเนี่ยมันมีผลกับโครงสร้างของตึกไหมนะครับถ้ามันมีผลเราก็ไม่ให้ก่อสร้างแล้วก็ไม่ให้ต่อเติมครับ
0: ครับก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนแรกก็จะทำนั่งร้านคือ
2: ถ้า
0: ดูน
2: ั่
0: งร
2: ้
0: านน
2: ี่
0: พอเข้าใจได้ว่าโอเคน่าจะแค่ทาสีแต่ว่าพอทำไปแล้วทำอะไรมากไปกว่านั้นแล้วกลับให้เกินข้างเคียงก็ได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องร้องทุกข์ไปแจ้งความให้เป็นหลักฐานถ้าทีมของท่านผอ.เข้าไปตรวจสอบหน้างานแล้วตอนนี้ถ้าไปพบว่ามันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องและทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนอันนี้เราจะสามารถสั่งระงับการดำเนินการเอาไว้ก่อนได้ไหมครับท่านนะ
5: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ครับและอย่างน้อยที่สุดก็คนก็ไป
5: มันไม่ใช่ปัญหานะคร
0: ับ
5: มันเป็นเรื่องที่เขาสามารถดำเนินการได
0: ้ครับ
5: ครับแต่ว่าถ้าเขาต่อเติมหรือว่าดัดแปลงอาคารเนี่ยนะครับที่มันมีผลกับโครงสร้างของตึกเนี่ยท้ายน้ำหนักเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องมาขออนุญาตให้มันถูกต้องนะคร
2: ับ
0: ถ้างั้นเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้มาขออนุญาตเรื่องดัดแปลงแค่เพียงว่าเขาทำนั่งร้านขึ้นมาจะทาสีถูกต้องไหมท่านฮะ
5: ใช่ครับ
2: ทีนี้ท่านคะเขามีกรณีว่ามีแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีการส่งเสียงดังในขณะทำงานด้วยแบบนี้เกี่ยวข้องกับความผิดกฎหมายหรือเปล่าคะ
5: อันนี้มันต้องไปว่ากันในส่วนของอีกส่วนหนึ่งครับ
0: เหตุเดือดร้อนน้ำค้างอาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าที่มาเนี่ยเป็นรายงานต่างด้าวที่ถูกต้องไหม
2: ค่ะ
5: ใช่ครับ
2: ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง
0: ก็เบื้องต้นอย่างน้อยท่านครับผมคิดว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะทำหนึ่งก็ตรวจสอบว่าเขาทำอะไรถ้าจะต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตก็ต้องสั่งห้ามระงับอย่างที่ท่านว่านะครับแล้วถ้าเกิดข้อพิพาทเกิดความเสียหายกับบ้านข้างเคียงแล้วถ้าทางเขตจะระงับสั่งไว้จนกว่าจะชดใช้ดูแลที่ข้างเคียงให้เขาพอใจซะก่อนแล้วจะได้ลงมือทำตามใบอนุญาตอันนี้ค่อยว่าอันนี้พอช่วยได้ไหมท่านฮะ
5: อันนี้ให้มันไปอยู่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเจรจาไก่เกี่ยดีกว่านะครับ
0: ครับ
5: ของผมขอดูแลในเรื่องของการต่อเติมดัดแปลงอาคาร
0: ครับ
5: ถ้าทำไม่ถูกต้องผมก็ไม่นั่นนะครับผมก็จัดการตามระเบียบตามกฎหมายครับ
0: ไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้ดำเนินการถ้ายังไงก็ต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องว่าหนึ่งคุณกำลังทำอะไรนะครับคุณแจนถ้ายังไงก็เดี๋ยวคุณแจนให้ความคืบหน้าเข้ามาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ท่านผอ.ก็ส่งทีมเข้าไปหน้างานแล้วจะได้รู้ว่าตกลงเขาทำอะไรกันแน่นะครับ
4: ค่ะค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะพอดีหนูเห็นว่าเขาบอกว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ทำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทำนู่นทำนี่อีกนะเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ได้รับการแก้ไขค่ะแล้วเราก็จะได้รับปัญหาแบบนี้แบบว่าเรื่อยๆตลอดนะคะก็เลยขออนุญาตเข้ามาร้องทุกข์กับทุกท่านนะคะ
0: ครับได้ครับขอบคุณท่านผอ.สายชนด้วยนะครับคุณแจนครับ
4: ขอบคุณท่านผอ.แล้วก็ขอบคุณทางรายการทุกท่านด้วยนะคะ
5: ถ้าสมมุติว่าเขามีการต่อเติมอะไรเนี่ยนะครับในส่วนที่คุณเห็นแล้วเนี่ยนะครับคุณแจ้งมาที่เขตพญาไทได้เลยครับเพราะว่าในส่วนที่เราให้เจ้าหน้าที่ไปดูเนี่ยเขายังไม่ได้มีการ อะไรมากมายนอกจากการทาสีแล้วก็ติดแอร์ครับ
0: ครับ
5: แต่ว่าถ้าคุณแจงบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนั้นถ้าเห็นว่าเขาทำอะไรขึ้นมาที่มันดูไปเป็นการต่อเติมเลยท่านมาแจ้งเลยที่เขตพญาไทเลยนะ
0: ครับ
5: เดี๋ยวจัดการเองนะครับ
0: เราไปโทรหาท่านผอ.สายชนเลยนะโทรหาท่านผอ.เลยนะท่านนะ
5: ครับ
4: ขออนุญาต
2: ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะ
5: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็นอกจากเดือดร้อนแล้วก็จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางกรุงเทพมหานครเขาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
2: เพราะว่าถ้ามีการต่อเติมซ่อมตึกอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปว่าถ้ามันซุดหรือมีอะไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องดำเนินการ
0: น้องอย่านัดรู้ไหมว่าการที่เราจะต้องขออนุญาตถ้าอยู่ในอบต.การปลูกสร้างอาคาร
2: สร้างบ้าน
0: ต้องขออนุญาตอบต.อยู่ในเทศบาลต้องขออนุญาตเทศบาลอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องขออนุญาตต่อกทม.กทม.ถ้าไม่เกิน7ชั้นขอผอ.เขตถ้าเกิน7ชั้นไปขอสำนักอะไรเงี้ยมันก็จะมีระดับความสูงต่ำอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าในระหว่างที่เขาก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยหนึ่งขออนุญาตก่อสร้าง
2: ต้องขอก่อนทำ
0: ต้องขออนุญาตก่อนทำกับสองพอทำเสร็จปั๊บจะใช้อาคารต้องขออนุญาตด้วยนะ
2: ต้องขออนุญาตใช้อาคารใช่ไหม
0: ขออนุญาตก่อสร้างขออนุญาต
2: ใช้อาคาร
0: แล้วก็การขออนุญาตมีการก่อสร้างมีสองอย่างตามพรบควบคุมอาคารหนึ่งก็คือขออนุญาตแล้วให้คนอนุมัติแล้วไปสร้างกับสองฉันจะสร้างตามนี้เอาแบบไปวางไว้กับท่านเจ้าหน้าที
2: ่
0: และฉันกลับมาสร้างเลย
2: อ๋อแบบนี้มันได้เหรอคะ
0: ได้ครับ
2: อ
0: ันนี้ตามมาตรา
2: ก็ถือว่าเรายื่นแบบให้เขาแล้ว
0: ยื่นแบบแล้วว่าผมจะสร้างอาคารของผมตามนี้นะครับคุณเจ้าหน้าที
2: ่ผ
0: มมายื่นแล้วนะ
2: เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจไหมคะ
0: ตรวจสิครับ
2: ค่ะก็ต้องมาตรวจ
0: ผมยื่นเสร็จปั๊บผมไปสร้างเลย
2: ค่ะ
0: ดีไหม
2: ได
0: ้ถามว่าทำไมเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราจะก่อสร้างเราไปขออนุญาตเนี่ยมันเร็วหรือมันช้า
2: ช้าใช้เวลานาน
0: มากหรือน้อยช้านั่นน่ะ
2: ก็คือบ้านนี่คืออีกนานกว่าจะเสร็จ
0: ช้ามากใช่ไหมกว่าที่จะอนุมัติให้ไปสร้างนะ
2: ค่ะ
0: ขอยื่นแบบก่อสร้างกว่าเจ้าหน้าที่จะอนุมัติเนี่ยนานมากจนกระทั่งเขาออกพรบว่าด้วยการอำนวยความสะดวกปี2558ว่าต่อไปนี้ถ้าเขามายื่นปั๊บเนี่ยคุณจะต้องอนุมัติเขาภายในกี่วันเห็นไหมเขากำหนดเลยนะกฎหมายสั่งนะเพราะที่ผ่านมันดึงเชงไง
2: ม
0: ัน
2: ดึงเชงนานเกิน
0: ดึงลงใต้โต๊ะหน่อยนะ เสร็จแล้วก็ เขาก็เลยเปิดช่องมาตรา39ว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะขออนุญาตก่อสร้างคุณเลือกได้2ข
2: ้
0: อ 1. ให้เขาอนุมัติก่อนกับ2คุณทำแบบเรียบร้อยปั๊บคุณไปยื่นปุ๊บแล้วคุณมาสร้างเลยตามมาตรา39อย่างหลังเนี่ยนะคุณจะต้องสร้างให้ตรงเป๊ะเลยนะเมื่อไหร่คุณสร้างผิดปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คุณยื่นแบบเนี่ยนะ
2: เขาจะปรับไหมคะ แน่นอน
0: ไม่ใช่ปรับ
2: ค่ะเขาจะทำอะไรคะ
0: รื้อเลยครับ
2: โอ้โห
0: โรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยเรวดีนะที่เขตปทุมวันพันกว่าล้านครับ
2: ก็ต้องรื้อ
0: รื้อครับเห็นไหมพันกว่าล้านนะครับต้อง
2: เลือกเอานะคะว่าจะทำแบบไหน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวแล้วจะให้ถูกไม่ได้เลยครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปเรื่องของที่ดินกันบ้างนะคะคุณวิวัฒน์จากกำแพงเพชรบอกว่ามีที่ดินของภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอยู่กินกันมา40กว่าปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะมีลูกด้วยกัน1คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าที่ดินนี้จะขายจะได้ส่วนแบ่งหรือเปล่านะคะพี่ถนอมคุณวิวัฒน์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: คุณวิวัฒน์กับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วย1คนบุตรยังอยู่ไหม
6: บุตรไม่อยู่ครับ
0: บุตรเสียชีวิตเหรอ
6: เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี27นะครับ
0: อ๋อบุตรเสียชีวิตแล้วทุกวันนี้คุณกับภรรยายังอยู่ไหม
6: ภรรยาเสียชีวิตไป1ปีแล้วครับ
0: เสียชีวิตไป1ปีทีนี้ทรัพย์สินที่คุณหาได้ด้วยกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะ
6: ก็มีบ้านครับมีบ้านแล้วก็มีที่ดินประมาณไร่
0: บ้านพร้อมที่ดินโอเคบ้านพร้อมที่ดินบุตรเสียไปแล้วนะครับบุตรเสียไปก่อนบ้านพร้อมที่ดินบุตรเสียไปก่อนผัวเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งที่ดินเนี่ยได้ปลูกสร้างขึ้นหามาได้ด้วยกันในขณะที่อยู่กินด้วยกันถูกต้องไหม
6: ถูกต้องครับผมแต่งงานตั้งแต่ปี27แล้วผมก็ให้เขาเดือนละ 3,000 3,000 ถึงปี3
0: ย้ำนะเดี๋ยวนะย้ำนะว่าบ้านที่ดินเนี่ยไม่ได้เป็นสินส่วนตัวของภรรยาหรือของคุณนะ
6: ครับ
0: เป็นสินที่หากินมาด้วยกันถูกต้องไหม
6: ผมก็ไม่ทราบครับ
0: เอ้าไม่ทราบได้ไงแล้วคุณต้องทราบสิคุณที่ดินน่ะที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านที่คุณมามีบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งหลังถูกไหม
6: ครับครับ
0: เออที่อย่างน้อยที่ดินน่ะเป็นที่ดินของภรรยาก่อนจะมาแต่งกับคุณหรือที่ดินของคุณก่อนจะมาอยู่กับภรรยาหรือที่ดินนั้นซื้อมาตอนมาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างไหน
6: ใช่ตอนมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านครับ
0: เออนั่นแหละในความหมายเนี่ย
2: ตอนอย
0: ู่
2: ด้วยกัน
0: เพราะว่าที่ถามอย่างนี้ถ้าเป็นของสินเก่าของเขามันเป็นสินส่วนตัวคุณไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นสินของคุณได้มาก่อนอยู่กินกับเขาเนี่ยเป็นสินส่วนตัวของคุณภรรยาที่ตายก็ไม่มีสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวอันนี้ไม่ต้องถามไม่เสด็จน้ำไงแต่ที่คุณบอกว่าเอาละเราพอมาอยู่ด้วยกันปั๊บ
2: แล้วเราก็มาเก็บหอมรอมริ
0: บเราก็ไปซื้อที่ดินมาแล้วก็ปลูกสร้างบ้านด้วยกันมา
2: ค่ะ
0: ถ้าจดทะเบียนสมรสก็เป็นสินสมรสพอไม่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสมันจะกลายเป็นสินที่ถูกหามาได้ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพิสูจน์ได้ก็แบ่งคนละครึ่งครึ่งหนึ่งคุณได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นของคนตายคือภรรยาเพราะบุตรเสียชีวิตไปก่อนส่วนที่ครึ่งของภรรยาตกได้แก่ใครก็พ่อแม่พี่น้องของภรรยา
2: ค่ะ
0: ครึ่งของคุณก็ตกได้แก่คุณเพราะว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ครับมันและถามมาบ้านหลังนี้ปัจจุบันใครอยู่ครับ
6: ตอนนี้ผมยังอยู่ครับ
0: คุณยังอยู่นะแล้วโฉนดที่ดินชื่อใครครับ
6: ชื่อของภรรยาครับ
0: ชื่อของภรรยาคนตายเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปร้องจัดตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดไม่ใช่ดิคุณมีส่วนได้เสียจัดตั้งผู้จัดการมรดกเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้นี่คือต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
2: มีส่วนได้เสียในพื้นที่
0: ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสมมติว่าน้องเนี่ยรายเนี้ยภรรยาของคุณพี่เขาเนี่ย
2: เสียชีวิต
0: เป็นลูกหนี้ของน้องยานัท
2: ค่ะหนูก็เป็นผู้จัดการได
0: ้คุณเป็นผู้จัดการมี
2: ส่วนได้เสียกับ
0: ม
2: ี
0: ส่วนได้เสียนี่ยกตัวอย่างว่ามีส่วนได้เสียใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ด้วยนะครับเพราะงั้นพี่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกพอตั้งผู้จัดการมรดกเสร็จปั๊บแล้วค่อยมาแบ่งถ้าญาติพี่น้องเขาไม่เอาเขาคิดว่าพี่กับภรรยาสร้างโดยกันมาแล้วพี่น้องเขาไม่มีเขาไม่เอาด้วยเขาอยากให้คุณของคุณก็จะได้จบไปเขาจะได้สละสิทธิ์
6: คร
2: ับ เพราะ
0: ไม่งั้นมันไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกนะพี่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหม
6: กำแพงเพชรครับ
0: กำแพงเพชรเนี่ยพี่ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะให้เขายื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกให้แต่เรื่องพี่มันจะยุ่งหน่อยเพราะว่าพ่อแม่ของภรรยาก็เสียไปหมดแล้วใช่ไหม
6: เสียหมดแล้วครับ
0: นั่นแหละแล้วก็เหลือแต่พี่น้องเขาใช่ไหม
6: ใ หลือพี่ชาย2คนแค่นั้น
0: นั่นแหละพี่สาวพี่ชายเขามีส่วนในส่วนของน้องเขาที่ตายไง
6: ครับ
0: นั่นแหละครับถ้าเขาไม่เอาเขาสละสิทธิ์ให้เราเราก็ได้แต่ถ้าเขาไม่สละสิทธิ์ก็ต้องแบ่งไปให้เขาด้วยนะครับเราได้1ส่วนเราได้แค่ส่วนเดียวไม่ใช่ได้ครึ่งนึงนะ
6: ครับครับครับ
0: เข้าใจแล้วนะ
6: แล้วพวกน้องสาวเขาลูกน้องสาวเขาจะได้ไหม
0: มันไม่เกี่ยวกับลูกน้องสาวลูกน้องสาวถ้าน้องสาวตายแล้วเนี่ยลูกเขามารับเขาได้มรดกแทนที่ได
6: ้น้องสาวเขาก็ตายแล้วเหลือแต่ลูก
0: นั่นแหละลูกเขาก็มารับในส่วนของน้องสาวที่เสียชีวิตเขาเรียกว่ารับมรดกแทนที
6: ่ครับครับ
0: พี่น้องคนไหนเสียชีวิตลูกเขาก็มารับในส่วนนั้นไป
6: ครับครับครับ
0: เรื่องพี่ในเรื่องยากนะไปหาอัยการเขาก็ไม่ยื่นให้หรอกครับเพราะมันเรื่องมันซับซ้อนมากนะครับคุณไปหาทนายความครับพี่ครับนะจ้างทนายความเดี๋ยวให้ทนายความเขาจัดการยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็ตกลงในหมู่พี่น้องของภรรยาใครจะสละสิทธิ์ก็ว่าไปใครจะเอาตรงไหนส่วนไหนก็ตกลงกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
0: นี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีทะเบียนสมรส
2: มันจะได้ไม่ยุ่งยาก
0: ช่วงหลังนี่คนในพอจะทำธุรกิจเนี่ยอย่าผัวอย่าเมียก่อนเลย
2: เพราะว่าอะไรคะ
0: คิดจะโกงคนอื่นไงถ้าโกงก็เสร็จปั๊บเขามายึดอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาใครจะไปทำธุรกรรมกับใครนี่ให้ดูนะน้องอย่านัดจำพี่นะ
2: ดูอะไรคะ
0: ถ้าหนูจะไปทำธุรกรรมกับใครจะตกลงกับใครหุ้นส่วนกับใครไอ้หุ้นส่วนเรานั้นน่ะมันมีคู่สมรสไหม
2: ถ้ามี
0: คู่สมรสจดทะเบียนไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนอย่าไปร่วม
2: มันจะย้ายจากมันโยกย้ายได้
0: โกงจากเราแล้วไปใส่เมีย
2: ค่ะแล้วเราก็ไปเอาตามคืนไม่ได้
0: แล้วพิสูจน์ยังไงเราย ุ่งไหม
2: ยุ่ง
0: บางทีถ้าเริ่มต้นจากจะทำธุรกิจแล้วก็เริ่มหย่าผัวหย่าเมียเนี่ยนะ
2: ไม่ได้นะคะแบบนี้ไม่ซื้อ
0: หรือจะเล่นการเมืองแล้วหย่าผัวหย่าเมียเนี่ยนะ
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูด้วยนะยาเนี่ยต่อไปจะขึ้นประวัติยาวๆนะว่าจดทะเบียน
2: มีประวัติให้เรียบร้อยนะคะ
0: ต้องสุดจริต
2: ค่ะเดี๋ยวไปที่คุณลุงมิ่งกันบ้างนะคะคุณลุงมิ่งเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสปกค่ะพี่ถนอมสปกปี40เขาบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยแบ่งขายให้คนอื่นซึ่งก็คือลุงเนี่ยก็อยู่ด้านหลังก็ทำให้ไม่มีทางเข้าออกทำอย่างไรนะเนี่ยลุงมิ่งสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับยานัทและคุณถนอมครับ
0: ผมตอบลุงสั้นๆนะลุงนะเวลาก็หมดนะลุง
7: ครับ
0: ลุงไม่มีทางเข้าออกจากที่ดินที่อยู่หลังสปกคนอื่นใช่ไหม
7: สปกแปลงนี้เป็นแปลงเดียวกันครับของเดิมเขาแบ่งขายให้ผมตั้งแต่ปี40อยู่ข้างหลังสุด
0: ลุงไปซื้อเข้ามาคนที่ขายให้ลุงเนี่ยเขาเป็นอะไรกับลุง
7: เขาเป็นเพื่อนบ้านกันครับ
0: เนี่ยปัญหาของลุงเนี่ยเริ่มต้นจากลุงไปซื้อที่สปกเนี่ยมันผิดกฎหมายเขาที่สปกก็ห้ามซื้อขายลุงก็รู้ใช่ไหม
7: ครับรู้ครับ
0: แล้วสปกเดี๋ยวนะฟังอย่างเดียวนะลุงนะแล้วสปกเนี่ยยังเป็นชื่อของคนขายอยู่ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: ทีนี้ลุงไม่มีทางออกต้องการทางออกซึ่งก็คือเจ้าของสปกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงควรทำเนี่ยนะตอนนี้ก็คือว่าลุงจับมือคนที่ขายให้ลุงเนี่ยไปพบสปกที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อทำการซื้อขายตรงนี้เสียให้ถูกต้องตามกฎหมายสปกซึ่งมันทำไม่ได้หรอกแต่เมื่อเขาขายให้ลุงแล้วเนี่ยลุงจะได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าในส่วนที่ลุงซื้อมากับสปกแล้วเรื่องทางเข้าทางออกก็ให้สปกเขาแก้ปัญหาให้เสียด้วยจะได้จบเสียทีเดียวแล้วรีบไปทำเสียภายในวันที่9ธันวาคมปี70นะเรื่องนี้นะนี่เขาถือว่าเขานิรโทษให้นะสำหรับคนที่ซื้อที่สปกนะไปติดต่อสปกครับคุณลุงผมจะไม่พูดไปมากกว่านี้นะชัดเจนอยู่แล้วนะ
7: ครับผม
0: ลุงชวนคนขายไปพบสปกที่จังหวัดสุรินทร์ถ้าเขาไม่ไปลุงก็ไปแจ้งสปกจังหวัดสุรินทร์ได้ถ้ามีสัญญาซื้อขายยิ่งดีเลยว่าผมซื้อเขามานะครับแล้วเรื่องทางเข้าออกก็สปกจะเป็นคนที่จัดการแก้ปัญหาให้ครับ
7: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทุกสายเลยที่ได้มีการโทรเข้ามาฝากเรื่องราวร้องทุกข์กับรายการของเรานะคะก่อนจบรายการค่ะเราจะลากันไปด้วยคลิปในการโปรโมทรายการเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามรายการครม.ของเรานะคะ
0: แต่นี่ก็บอกนิดนึงนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีถ่ายทอดสดการประชุมสภาเรื่องงบประมาณใช่ไหม
2: เรื่องงบประมาณนะคะในวันที่7ถึงวันที่9นะคะสำหรับรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านงดแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะคะ
0: ครับทีนี้เราก็ เดี๋ยวคุณสิริพัฒน์จังหวัดตราดเขาสูงอายุแล้วจะไม่มีงานทำอยากขอจัดเย็บผ้าได้หรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับมีคนขอไปแล้วเนาะคุณสำลีทำเรื่องขอโฉนดตั้งแต่กันยา67มีเจ้าหน้าที่ที่มารังวัดแล้วถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับโฉนดเลยคุณป้าสำลีต้องทำหนังสือไปสอบถามนิดหนึ่งว่าติดปัญหาตรงไหนติดป่าติดเขาติดอะไรหรือไม่นะครับถ้ารู้ว่ามันติดปัญหาว่าไปติดป่าติดเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าคณะกรรมการต้องใช้เวลานะครับ
2: ค่ะ
0: เอาละครับน้องยานัทจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจติดตามรายการพิเศษ
2: รายการคุยกับครม.อนุทินนะคะคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนค่ะพบกันในวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.รับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD MCOT HD ททบ5นะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ NBT NBT Connect และเพจไทยคู่ฟ้านะคะ
0: ออก3ช่องเลยนะ
2: ใช่
0: ช
2: ่
0: อง5
2: ช
0: ่อง9
2: และช่อง NBT
0: NBT ทุกวันเสาร
2: ์ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีตอนแรกเราจะไปพบกับท่านประกรณ์นินประพันธ์กันก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะครับเริ่มเสาร์นี้นะ
2: เริ่มเสาร์นี้
0: จะมีทุกวันเสาร์ใช่ไหม
2: จะมีทุกวันเสาร
0: ์แล้วก็รัฐมนตรีก็จะท่านก็จะวนมานะครับว่าแต่ละสัปดาห์ท่านใดแต่ละวันเสาร์ท่านใดจะมาเป็นคนที่มาออกรายการ
2: ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชม
0: ตัวจริงเสียงจริง
2: ใช่คุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนนะคะ
0: ครับ
2: ฝากกันไว้ด้วยค่ะเอาวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามกับรายการ NBT รวมใจกันได้ใหม่นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
7: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทุนขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลด ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิษาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
8: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอสังคมอำเภอโพตากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคราวจังหวัดชัยภูมิอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีคิ้วอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต้อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทรงงานณศาลาทรงงานบ้านรวมไทยพัฒนาที่1เมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2538การนี้ทรงปลูกต้นอะโวคาโดจำนวน3ต้นบริเวณด้านหน้าศาลาทรงงานสถานีวิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตรบ้านรวมไทยพัฒนาที่1ต่อมาอำเภอพบพระจังหวัดตากได้พัฒนาเป็นพื้นที่ปลูกอะโวคาโดสำคัญแห่งหนึ่งของไทยจากสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือนเมืองหลวงอะโวคาโดมีเกษตรกรและผู้ปลูกอะโวคาโดหนาแน่นพัฒนาพันธุ์และเทคนิคการปลูกเกิดการขยายตัวและเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่นายไพเราะปานทิมเกษตรกรผู้ได้รับพระราชทานต้นอะโวคาโดและได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงด้านปลูกอะโวคาโด
2: รับเสด็จทุกครั้งครับครั้งแรกจะประมาณ 3-6 ตอนนั้นยังมาอยู่กันใหม่ๆต้นไม้ก็ยังไม่มีแม่อะไรท่านก็ส่งเสริมให้เลี้ยงไหมที่ก่อนหมอนไหมสาวเส้นของศิลปชีพครับแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้เอาต้นไม้อะโวคาโดมั่งบัคาเดเมียมั่งอะไรมาแจกให้กับเกษตรกรเกษตรดมเซอร์เกษตรตากก็สนับสนุนเอาต้นพันธุ์มาให้ไปรับเสด็จแล้วท่านก็มีพระราชดำริให้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมรับเป็นสมาชิกของโครงการศิลปชีพมอบให้กับผู้นำทุกหมู่บ้านเลยทำพิธีมอบทิฏฐิบรรเจตอธิศราทรงงานกรมที่ท่านทรงปลูกต้นมะเกลือเขาไว้เราคนชาวบ้านมาจะไปรับจากพระหัตถ์ท่านมันก็ยากกันเนาะแล้วก็ไม่คิดว่าต้นมะเกลือแล้วมันจะได้ทำให้ดังที่ก่อนก็มีเขามีโครงการจะปลูกต้นสักเขาก็บอกว่าอย่าไปปลูกเลยสักที่เราไปทำกินดีกว่าแต่ก็มีหลายๆอย่างที่เอามาให้ตีมีหลายๆอย่างตอนนี้ก็มาลงเอยตรงมะเกลือเอามาเยอะนะแต่ครั้งแรกมันยังไม่มีราคาแล้วบางคนก็โค่นทิ้งมั่งอะไรมั่งแต่ต้นนี้พอดีมันอยู่มันก็เลยมันก็ยังขายได้ก็เลยปล่อยเขาไว้ที่ก่อนพวกก็ปลูกเยอะเหมือนกันแต่ต้นไหนไม่ดีแล้วก็ปั่นทิ้งนี่ก็เลยเหลือ2ต้นนี่เมื่อปี64หรือ65เนี่ยราคามันดีเนาะขายขาดต้นเลยโลละ60 2ต้นได้ต้นละตันกว่าก็แสนกว่า2ต้นเนี่ยทำให้มันเลยก็พือขึ้นมาเลยทางโครงการหลวงทางเกษตรที่สูงก็ไปเอายอดจากโครงการหลวงมาเปลี่ยนให้กับเกษตรกรมันก็เลยทำให้จังหวัดตากเราบัวกระโดก็เลยทำให้มีคุณภาพก็เลยทำให้บัวกระโดมันดังขึ้นมามันมีที่ตลาดต้องการขึ้นมาก็ซึ้งสุดละพระราชดำริครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจได้เป็นอันมากช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นยังได้ประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้นิคมแก้วทันคำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำเสนอ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
3: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกครั้งกับรายการหมุนตามวันครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับ4กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
5: ค่ะและดิฉันสายป่านปณิศราพันแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอานนท์
4: สวัสดีครับคุณสายป่านครับ
5: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
4: เออแปลกเนาะทำไมเพราะว่าศุกร์ที่แล้วเรายังอยู่นะ
5: แต่ได้ยินแค่เสียงนะ
4: ได้ยินแค่เสียง
5: ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณอานนท์เข้าสายนะคะ
4: เออใช่เราเข้าสายเออแต่เนี่ยพอมาถึงนี้ก็เลยทำไมเหมือนเราแปลกใหม่กับที่นี่มากนะ
5: วันนี้สั ัญญาณชัดเจนแล้วนะ
4: ชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ตัวเป็นๆมานั่งอยู่นี่แล้วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยถ้าจันทร์อังคารพบกัน2ชั่วโมงครับบ่าย 3:00 น. จนถึง 5:00 น. เย็นส่วนวันพุธพฤหัสศุกร์ก็พบกัน1ชั่วโมงเนื้อบ่าย 3:00 น. จนถึงบ่าย 4:00 น. เย็นนะครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ Facebook Live Fan Page นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็เพจหมุนตามวันด้วยนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเรามากมายเช่นเคยบรรณาธิการครับคุณจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาช่างเทคนิควันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานโดยคุณรุจิราน้ำจันทร์แล้วก็ Facebook Live ครับคุณอัครเดชคำพีระครับ
5: ค่ะติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับข่าวสารต่างๆแล้วก็ประเด็นสัมภาษณ์นะคะทั้งช่วงเสียงจริงจากพื้นที่และมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะช่วงแรกเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันก่อนนะคะกับช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
3: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
4: พิกัดข่าวเล่าเรื่องแรกวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าต้อนรับคณะใหญ่เลยนะเป็นคณะเอกอัครราชทูตแล้วก็กงสุลต่างประเทศของประเทศไทยรวมไปถึงหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเนี่ย76คนครับมาที่ทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีนะครับมารับฟังวิสัยทัศน์เรื่องของการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในส่วนของแง่มุมในส่วนของการบริหารด้านการต่างประเทศมากันเยอะเลยทีเดียวซึ่งท่านนายกเองท่านนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกนะครับว่าทิศทางของไทยเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เดินหน้าปฏิรูปภาครัฐเนื้อควบคู่กับปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานแล้วก็กฎระเบียบต่างๆให้ไทยเราเองเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานของสากลนะครับซึ่งนโยบายต่างประเทศเองเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศและประชาชนนะครับโดยท่านนายกมองว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์กับมิตรประเทศต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดประตูโอกาสร่วมกันทั้งในด้านของการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งไทยเราเองต้องก้าวจากความสัมพันธ์ที่เน้นแค่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเน้นแค่ขายสินค้าและบริการแค่นั้นนะครับไปสู่ในส่วนของการที่จะต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันลงทุนสมมติว่าประเทศนั้นมีความรู้ด้านนี
5: ้
4: ก็เอามาเพื่อเป็นแบบว่าร่วมกันคิดหน่อยว่าจะต่อยอดกับประเทศไทยยังไงได้บ้างนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยมีการเชิญชวนคณะทูตมาพบปะครั้งนี้ก็มาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแล้วก็ค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันนะครับนอกจากนี้ท่านนายกบอกว่าภารกิจสำคัญของไทยเราเองทั้งเรื่องของการที่ไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมพรีคอฟเนี่ยนะครับที่ฟิจิในเดือนกันยายนรวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพ IMF ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยแหละกับกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพเราเป็นเจ้าภาพในรอบโอ้โหหลาย10ปีเลยเนี่ยนะครับในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะว่ารัฐมนตรีการคลังของแต่ละประเทศทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในยุโรปหรืออะไรเท่านั้นทั่วโลกเนี่ยจะมาประชุมพร้อมกันที่นี่ที่เรารวมไปถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยซึ่งรัฐบาลเองเขาก็มองว่าเขาจะใช้เวทีที่จะเจอต่างชาติเหล่านี้นี่แหละมาบอกเหมือนมาบอกว่าตอนนี้ไทยเราเองพร้อมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะขยายความร่วมมือสร้างโอกาสให้กับประเทศของเรานั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกเขามองว่าการมีประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยก็คือเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศแล้วก็นอกจากนี้นะพอหลังจากที่พบคณะทูตเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของให้ความช่วยเหลือกับทางเนปาลด้วยที่ตอนนี้กำลังประสบเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
5: นี่ก็เป็นภารกิจนะคะเมื่อช่วงเช้าของท่านนายกรัฐมนตรีเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
4: ครับ
3: เสียงจริงจากพื้นที่
5: สียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเราจะไปคุยกันในเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าใกล้ช่วงเลือกตั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับการรณรงค์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้นะคะเผื่อใครที่ตอนนี้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็จะได้ไปรู้นะว่าเขาจะเลือกตั้งกันยังไงมีสิทธิ์อะไรบ้างใช้สิทธิ์อะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณสิริขวัญเฟิงสูงเนินนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมามาร่วมพูดคุยกันในประเด็นรณรงค์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ตอนนี้คุณสิริขวัญพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอานนท์คุณปณิศราค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นขอสอบถามก่อนเลยแล้วกันหลายคนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ประกันตนนะแต่อาจจะห่างไกลจากคำว่าบอร์ดประกันสังคมสักนิดนึงจริงๆแล้วบอร์ดประกันสังคมเนี่ยคืออะไรแล้วสำคัญยังไงครับ
6: ค่ะบอร์ดประกันสังคมอาหารหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคณะประกันประกันสังคม
5: ค่ะ
6: ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ7ท่านกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้กับประกันตนฝ่ายละ7คน
4: ครับ
5: ค่ะ
6: ซึ่งในพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะกำหนดไว้ว่าผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเป็นหลักอะค่ะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: หน้าที่หลักๆนะคะก
4: ็
6: จะกำหนดนโยบายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนค่ะแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็กำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมของเรานะคะเพื่อความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะ
5: ค่ะ
4: ท่านครับแล้วอย่างคนที่จะสามารถสมัครได้เนี่ยนะครับเป็นผู้สมัครในการที่จะต้องเป็นผู้แทนนายจ้างกับผู้แทนของผู้ประกันตนเนี่ยนะครับ7+7เป็น14คนเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับ
6: อ๋อคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะสำหรับนายจ้างค่ะมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เราได้รับสมัครผู้มีสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วประกาศรายชื่อแล้วค่ะว่าผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้

0: างค่ะแล้วก็มีการจ่ายเงินสมทบเข้ามาไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นคล้ายๆกัน
1: ค่ะในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์ล่ะคะเราจะใช้สิทธิ์ยังไงบ้างแล้วใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งบ้างคะ
0: ตอนนี้นะคะสำหรับผู้ใช้สิทธิ์อะค่ะก็คือนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะที่อยู่ในระบบประกันสังคมตอนนี้นะคะเราเปิดช่องทางให้สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งอะค่ะได้ในสองช่องทางนะคะก็คือเว็บไซต์ของประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th ค่ะกับแอปพลิเคชัน SSO Pass นะคะซึ่งท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยค่ะว่าท่านมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไหมแล้วก็หน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ใดเพราะว่าตอนนี้ค่ะเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะผู้ประกันตนและนายจ้างอะค่ะ
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยจำเป็นอย่างผู้มีสิทธิ์เองจำเป็นที่จะต้องไปลงทะเบียนก่อน
0: ใช่
2: ถูกไหมครับเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้คือไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเลยนะคะว่าเรามีรายชื่อไหม
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่มีรายชื่อนะคะเราสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อค่ะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่16กันยายนนี้ได้ค่ะ
1: ก็ยังไงต้องตรวจสอบชื่อกันก่อนนะคะสำหรับช่วงนี้
0: ใช่ใช่อย่ารอให้ถึงวันเลือกตั้งแล้วค่อยไปตรวจนะคะแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลตัวเองล่วงหน้าก่อนค่ะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดในพื้นที่ได
2: ้ทีนี้การที่เลือกนะครับเขาสามารถเลือกได้แค่คนเดียวหรือว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้กี่คนครับ
0: นี่ค่ะการลงคะแนนใช้สิทธิ์นะคะตอนนี้เรากำหนดให้หนึ่งสิทธิ์ค่ะคือหนึ่งผู้ประกันตนสามารถเลือกได้7หมายเลขค่ะ
2: เจ็ดหมายเลขก็คือทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนปนกันหรือว่าอย่างละเจ็ดครับ
0: นายจ้างเลือกนายจ้างผ
2: ู้
0: ประกันตนเลือกผู้ประกันตน
2: สมมติผมเนี่ยอยู่สมมตินะครับผมอยู่ในหมวดผู้ประกันตนผมก็สามารถจะเลือกแค่ได้ในหมวดผู้ประกันตน7คน
0: ถูกต้องค่ะค่ะนายจ้างเลือกนายจ้างผู้ประกันตนเลือกผู้ประกันตน
1: แยกกัน
2: อันนี้ถามเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเรื่องจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เนอะในการเรื่องประกันสังคมแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบสิทธิ์ที่ของตนเองในการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกบอร์ดประกันสังคมเพื่อเข้ามาแบบว่ากำหนดนโยบายกำหนดแนวทางต่างๆของเราได้
1: ก็เหมือนเลือกผู้แทนของตัวเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ไปบริ
0: หารใช่
1: นะคะตรงนี
0: ้
1: ส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะคุณสิริขวัญอยากจะให้ย้ำหน่อยว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเลยเราสามารถติดต่อไปช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ค่ะถ้าเป็นเบื้องต้นเลยที่สามารถติดต่อได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็จะเป็นสายด่วน1506กด9ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะหรือจะติดต่อไปที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะประกันสังคมนะคะ02ค่ะ956 2929ค่ะ
1: ติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลขนี้เลยนะเผื่อใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะ
2: ครับ
1: อยากจะให้ย้ำอีกสักเล็กน้อยค่ะวันไหนคะที่เราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกประกันสังคมกัน
0: ค่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะเปิดหีบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เอกสารที่ใช้ประกอบการเลือกตั้งก็ค่ะก็จะมีหลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบขับขี่หรือบัตรประชาชนที่ออกโดยรัฐบาลนะคะค่ะสามารถใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้เช่นใช้ไทยไอดีอะค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะสำหรับนายจ้างนิติบุคคลนะคะนอกจากบัตรดังกล่าวแล้วค่ะก็จะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะซึ่งออกไม่เกิน6เดือนค่ะและหนังสือมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำแทนค่ะค่ะโดยนิติบุคคล1ท่านค่ะสามารถลงคะแนนนิติบุคคลได้เพียง1แห่งเท่านั้นค่ะ
2: อันนี้การเลือกบัตรหรืออะไรก็คือเหมือนกับการคล้ายๆกับการเลือกตั้งของเราโดยทั่วไปไหมครับบัตรเสียก็คือห้ามก็คือให้กากบาทอย่างเดียวห้ามติ๊กถูกห้ามอะไรเลยถูกไหมครับ
0: ของเราอ่ะจะแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปนิดนึงนะคะการลงคะแนนนะคะให้เขียนเป็นหมายเลขอาราบิกค่ะเขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนนะคะโดย1ช่องนะคะสามารถเขียนได้1หมายเลขและเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลข
1: แล้วถ้าสมมติว่าเขียนหมายเลขไม่ชัดอย่างนี้ล่ะคะ
0: เนี่ยค่ะ
1: เป็นบัตรเสียไหมคะ
0: เนี่ยทางนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้

0: การทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดค่ะนอกจากการเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นเนื่องจากอาจจะทำให้บัตรเสียค่ะหากไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ให้ผู้สมัครทำการกระบาดในเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ค่ะ
1: โอเคนั้นผู้ประกันตนก็ไปใช้สิทธิ์กันอย่าลืมไปเช็คชื่อก่อนละกันนะครับไปเช็คชื่อได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่าทางแอป SSO Plus ก่อนเนอะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถ้าสมมติไม่มีชื่อภายใน16กันยาก็ไปยื่นเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์กัน27กันยายนแต่ตอนเช็คชื่อเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าต้องไปเลือกที่หน่วยไหนยังไงถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันสำหรับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสตรีขวัญเฟิงสูงเนินนะครับนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานพิเศษสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้วต้องขอขอบคุณคุณเพียงจันทร์วงทวีสุขจากสพนครราชสีมาที่ช่วยประสานงานให้ด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะสำหรับผู้ประกันตนเนื่องจากว่าเราอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกันตนแล้วเราก็ใช้สิทธิ์เขามีสิทธิ์อะไรให้เราก็ใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองสามารถกำหนดเนื้อนโยบายต่างๆว่าสิทธิ์ที่เรามีในประกันสังคมเนี่ยเงินที่เราส่งไปในทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจึงสำคัญมากๆในการกำหนดทิศทางของตัวผู้ประกันตนเองด้วย
2: นะคะถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ผู้ประกันตนทุกคนนะคะต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะคะ27กันยายนนี้นะอย่าลืมไปเช็คชื่อแล้วก็ดูหน่วยเลือกตั้งที่เราจะต้องไปลงคะแนนเนี่ยว่าตรงไหนแล้วก็ที่สำคัญย้ำเลยคือเรื่องของการเขียนตัวเลขลงคะแนนเขียนให้ชัดเจนนะเลขอะไรเป็นยังไงถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาดูไม่ออกมันอาจจะเป็นบัตร
1: นี่นี่คือถามในความแบบไม่เคยรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมเลยนะเออว่าต้องเขียนเป็นตัวเลขนะ
2: ถูกต้องนะคะก็ดูเนาะเช็คผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งว่าเราอยากจะเลือกใครเข้าไปเป็นตัวแทนของเราแล้วก็เวลาไปลงคะแนนเนี่ย7หมายเลขนะคะก็ลงให้ชัดเจนนะเขียนตัวเลขให้ชัดเจนนะคะก็จะได้เป็น1เสียง1คะแนนที่จะกำหนดอนาคตนะแล้วก็สิทธิประโยชน์ของทุกท่านนะคะได้อย่างดีเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: 15นาฬิกากับอีก33นาทีนะครับกำลังเข้าสู่หมุนตามวันก็ช่วงของสีสันภูมิภาคแล้วเนอะนะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเพชรบุรีแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพชรบุรีที่เป็นเพชรบุรีปกติแต่เป็นพริบพรี
2: เมืองพริบพรีเผื่อใครเคยได้ยินนะ
1: อันนี้สารภาพเลยว่าเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินคำว่าพริบพรี
2: เป็นเมืองเก่าเพชรบุรีถือว่าเป็นเมืองเก่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีคุณสุภาด้วงนุ้ยนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะสำหรับเมืองพริบพรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับผมก่อนอื่นเลยครับพริบพรีเมืองพริบพรีเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
0: พริบพรีจริงๆนะวันนี้บอกว่าให้เวลาพี่ภาสิบนาทีมันน้อยไป เพราะว่าพี่ภาเนี่ยเตรียมตัวมานะอยากจะเล่าเรื่องของที่มาของคำว่าพริบพรีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปให้มันสั้นๆนะ
2: คะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพริบพรีเนี่ยเป็นสันนิษฐานว่าเป็นผิดเพี้ยนมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเพราะว่าคำว่าพริบพรีเนี่ยน่าจะเกิดจากการออกเสียงแบบปากต่อปากนั่นก็คือคนในท้องถิ่นเนี่ยเขาเพี้ยนจากภาษาบาลีสันสกฤตอย่างคำว่าวรปุรีซึ่งแปลว่าเมืองอันประเสริฐอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าวัชระปุรีแปลว่าเมืองเพชรแต่พอในศาสตร์ของการออกเสียงเนี่ยเสียงตัววอเปลี่ยนเป็นเสียงตัวพอแล้วก็เป็นตัวปอเนี่ยเขาว่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พี่พาไปสืบค้นมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่พระนครคีรีโดยท่านผอ.เนี่ยเขาเล่าให้พี่พาฟังนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าต่อทีนี้บางที่เนี่ยก็บางแหล่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นภาษาบาลีที่ออกเสียงว่าปริปรินะคะปริปริเนี่ยภาษาก็คือแปลว่าพริกไทยซึ่งมันก็เป็นไปได้เพราะที่หนองย่าปล้องเนี่ยมันก็เป็นแหล่งปลูกพริกไทยขนาดใหญ่ของเราเหมือนกันนะคะซึ่งแหล่งย่านเนี่ยมันจะเป็นย่านของการปลูกเครื่องเทศส่วนถ้าเป็นภาษาเขมรโบราณตรงนี้พี่พายอยากจะเอามาเชื่อมโยงเพราะว่าหลังจากที่เราไปขุดค้นพบโบราณคดีที่ดอนยายทองเนี่ยเหมือนว่ามันจะผูกพันไปถึงยุคของเขมรด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะนำมาเล่าฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีที่มาที่ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากพริบพรีมาเป็นเพชรบุรีเนาะถ้าเกิดว่าคนไม่ใช่คนเพชรบุรีเนี่ยก็จะอ่านว่าเพชรบุ
1: ร
0: ีแต่ตอนนี้เนี่ยในราชบัณฑิตยสภาเขาก็บัญญัติไว้แล้วว่าจะอ่านเพชรบุรีหรือเพชรบุรีก็ได้แล้วถ้าเป็นคนพื้นถิ่นจริงๆเนี่ยต้องออกเสียงว่าเพชรบุรีอันนี้คือที่มาของคำว่าพริบพรีแบบสั้นๆค่ะ
2: ค่ะในส่วนของจุดท่องเที่ยวล่ะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดคะคือถ้าไปเมืองพริบพรีเนี่ยตรงนี้ต้องเช็คอินให้ได้เลยคือที่ไหนมีที่แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปไหมคะ
0: มีค่ะแล้วก็มันมีเยอะมากพี่ภาในตัดสินใจนานมากว่าพี่ภาจะให้ไปเช็คอินตรงไหนดี
2: ค่ะ
0: เพราะว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่ภาเช็คอินไปมากกว่า10ที
1: ่
0: นะคะที่เป็นแบบที่ที่ต้องไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนที่จะบอกจุดเช็คอินเนี่ยอยากจะเท้ามาว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาเช็คอินที่นี่เพราะว่าเมืองเพชรบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองสามวังสามรสสามทะเลเนาะแต่พี่ภาขออนุญาตที่จะหยิบยกเอาเมืองสามรสเพราะเราเป็นเมืองแคสโตรโนมีหรือว่าเป็นเมืองที่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนั่นเองนะคะแล้วสามรสนี่มาจากไหนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเราเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยมีทั้งหมด7จังหวัดเนาะรสเค็มมันก็เลยมาจากเกลือสินเทาแล้วก็เกลือทะเลของเรานี่แหละแต่จริงๆของเรานี่เป็นเกลือทะเลนะคะเป็นเกลือทะเลแต่สังเกตว่าท่านจะไม่ค่อยได้ซื้อเกลือของเพชรบุรีเนาะท่านจะได้ซื้อเกลือของสมุทรสาครสมุทรสงครามเนาะ เราไม่ได้วางขายริมถนนนะคะทีนี้ถ้าท่านอยากจะซื้ออีกหนึ่งรถที่มันเป็นริมถนนมีวางขายนั่นก็คือรถหวานนะคะรถหวานจากตาลตนดซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเพชรบุรีว่าเพชรบุรีมีตาลตนดมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นตาลตนดที่เป็นน้ำตาลที่หอมหวานมันไม่แหลมจนเกินไปและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ทำให้เราเป็นเบาหวานนะคือเขาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ตรงเนี้ยพี่ภาจะต้องไปศึกษาทางด้านสุขภาวะอีกทีนึงเนาะตั้งใจว่าจะไปถามท่านสาธารณสุขอยู่ว่าเอ๊ะแล้วไอความหวานของน้ำตาลตนดนี่มันไม่เป็นเบาหวานจริงเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากตัวเลขทางสาธารณสุขเนี่ยคนเพชรบุรีเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเบาหวานเพราะเขากินน้ำตาลทรายหรือว่าเขากินน้ำตาลตนดไงคะตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมส่วนอีกตัวนุ่งค่ะเมืองของเราเป็นเมืองรสเปรี้ยวนั่นก็คือมะนาวแป้นลูกโตๆที่ท่ายางอันเนี้ยท่านสามารถที่จะซื้อในริมถนนได้เนาะส่วนเกลือเนี่ยจะมีขายก็คือจะเป็นดอกเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของเราส่วนเรื่องของวังคิดว่าเล่ากันไปหลายรอบแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเขาวังพระนครคีรีหรือพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนแล้วก็พระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะที่วังอยู่ริมทะเล
1: ครา
0: วนี้จุดเช็คอินนะคะถ้ามาเนี่ยพี่ภาอยากจะถ้าพี่ภาเป็นคนอายุเยอะเนาะคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บบอกว่าอายุเยอะนะคะอายุเยอะเนี่ยถ้าท่านมาเนี่ยท่านเลี้ยวเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีปุ๊บเนี่ยสมมติท่านมาจากกรุงเทพที่มาอยากให้ท่านแวะที่อุทยานสวนเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่4ตรงนั้นเนี่ยจะมีองค์เป็นรูปของท่านน่ะเนาะเป็นองค์ใหญ่มากเลยนะคะอยากให้ท่านเดินทางมาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะได้สักการะบูชาในหลวงรัชกาลที่4นะคะแล้วก็ติดกันตรงนั้นก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะคะนี่สำหรับสายมูแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายมูสายคาเฟ่ท่านแวะเช็คอินร้านคาเฟ่แถวเขาย้อยได้เลยค่ะมาจากกรุงเทพแป๊บเดียวด้านซ้ายมือนะคะปักหมุดไปว่าค้นหาคาเฟ่ที่เขาย้อยจะเป็นคาเฟ่แบบไฮคลาสแต่ราคาไม่แรงนะคะสามารถไปเช็คอินตรงนั้นได้หรือถ้าท่านอยากจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของจังหวัดเพชรบุรีจริงๆท่านควรมาเช็คอินที่ตลาดน้ำเพชรบุรีเพราะมันมีของอร่อยทั้งอะไรนะก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บลาวมีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมีข้าวแช่ประมาณเนี้ย
2: อ
0: ันนี้แบบจิ๊บๆนะคะสำหรับที่ว่าแบบมันง่ายๆหรือถ้าจะไปแบบทะเลท่านต้องไปเช็คอินที่ชะอำหรือหาดเจ้านะคะหาดเจ้าสำ
1: รา
0: ญหรือถ้าเกิดท่านจะไปภูเขาท่านต้องไปเช็คอินที่หนองย่าปล้องหรือแก่งกระจานเพราะที่แก่งกระจานเนี่ยท่านก็จะได้พบกับผืนป่าอันใหญ่ไพศาลที่เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกัน
1: เมื่อสักคร
0: ู่อยากเช็คอินที่ไหนอีก
1: เมื่อสักครู่มีพูดถึงอาหารที่ตลาดน้ำเนี่ยอย่างก๋วยจั๊บเนี่ยหรือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง
1: นะครับจริงๆแล้วมีอาหารขึ้นชื่ออื่นๆที่แบบว่าต้องแบบเพชรบุรีโอลลี่เท่านั้นอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องไปทานที่นี่เท่านั้นเลย
0: ต้องไปทานที่นี่เท่านั้นเหรอพี่ว่าว่ามันมีอันนั้นนะที่พี่พากินเนี่ยพี่ว่าว่ามันอร่อยมากเลยแล้วก็ที่พี่อยากจะให้มาก็คือเขาเรียกอะไรนะลอดช่องน้ำตาลตนด มันต้องมาที่เพชรบุรีแล้วก็เจ้าเด่นเจ้าดังของเราเนี่ยอยู่ในย่านตัวเมืองนี่แหละ นะคะท่านสามารถจะหากินได้แต่เดี๋ยวนี้จะมีร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็อยู่ในย่านตัวเมืองใกล้ๆกับสารกลางนี่แหละนะคะ อย่างเช่นว่าร้านโอถึงนายกีอย่างเงี้ยเจ้าเนี่ยคือดั้งเดิมเลยมากกว่า90 ปีท่านสามารถมาได้ใกล้ๆกันตรงนี้ก็มีแล้วใกล้ๆกับร้านโอตึงนายสีเนี่ยก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนกันคือมันจะเป็นซิกเนเจอร์นะมันต้องมาก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงผู้จัดทราบไหมคะว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมันเป็นยังไง
2: นี่กำลังจะถามเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไหมก
2: ๋
0: วยเตี๋ยวน้ำแดงเขาก็คือจะมีน้ำซอสเฉพาะของเขาอะที่เขาทำแล้วกินกับเราต้องใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: ซึ่งไม่ใช่ซอสแบบว่าน้ำแดงเย็นตาโฟใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่แต่มันเป็นถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกที่เป็นขวดๆแต่ถ้าเป็นร้านที่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยก็จะทำน้ำซอสเองนะคะซึ่งเขาเรียกว่าซอสน้ำแดง
11: ซึ่งก็จะมีหลายร้านในย่านตัวเมืองเนาะพี่ปาไม่อยากออกอากาศชื่อร้านจริงๆเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่ารักพี่เสียดายน้องเดี๋ยวบอกเอ๊ะเนี่ยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดทำไมไปบอกร้านนี้ไม่บอกร้านพี่อะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าอยากจะการันตีว่าถ้าสมมติว่ามาจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะได้ทานเนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงได้ทานแน่นอนนะคะแล้วก็ขนมหม้อแกงอย่างเงี้ยแต่ขนมหม้อแกงก็มีหลากหลายมากมายจากดั้งเดิมที่เราเคยทำเป็นถาดอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะหรือไม่ตอนเนี้ยก็แบ่งครึ่งจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถทำเป็นเบรกทานคนเดียวได้และที่สำคัญมากกว่านั้นตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้อันเนี้ยขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อเพราะว่าโรงงานลุงอเนกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะตอนจนตอนเนี้ยเขาสามารถที่จะก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าโกอินเตอร์ว่างั้นเถอะตอนนี้ขนมหม้อแกงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยท่านสามารถจะไปซื้อที่7-Eleven ร้านสะดวกซื้อได้ทุกจังหวัดนะคะ
2: ค่ะ
1: อย่างในกรุงเทพก็คือมีแล้ว
11: มีทั่วประเทศเลยแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เอาไปวางขายเนี่ยจะไม่มีขายทั่วไปจะไม่ขายที่หน้าร้านที่โรงงานลุงอเนกจะไม่มีขายตามร้านค้าต่างๆเพราะมันเหมือนกับเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาทำขายในเซเว่นเท่านั้นแต่เขายังใช้ชื่อของเขานะไม่ใช่ว่าไปใช้ชื่อเซเว่นนะคะซึ่งจะเป็นถาดเล็กๆขนาดขนมเบรกได้เนี่ยค่ะถาดละ29 บาทก็ถือว่าจับต้องได้และเป็นขนมหม้อแกงที่อ่อนหวานนั่นก็คือหวานน้อยนะคะตอนนี้เพชรบุรีเรากำลังส่งเสริมร่วมกันเพชรบุรีอ่อนหวานนะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าพลีเนี่ยใกล้กรุงเทพเนอะเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันต่อนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตไปลองพลีก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจก็เดี๋ยวอาจจะชวนคุยกันอีกครั้งนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับ
11: ได้ค่ะ
1: ได้ครับผมขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุภาด้วงนุ้ยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีมาชวนเที่ยวพลีกันขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
11: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
11: ค่ะ
1: ใกล้กรุงเทพด้วยคือไปง่ายแล้ว
2: บอกเลยว่าของฝากคือยังไงก็ต้องเป็นขนม
1: ใช่แ
2: ต่ถ้าไปที่เพชรบุรีเนี่ยกลับมานะปกติเลยนะคะโดยส่วนตัวเลยนะ
1: หม้อแกงเหรอ
2: หม้อแกงด้วยวุ้นเป็ด4กล่อง
1: ชั้นต่ำใช่
2: แต่ว่าปกติเดี๋ยวจะเป็นคุณพิริยพรนะ
1: จริงเจ้าของพื้นที่เนอะ
2: อดกินไปปีนึงแล้วต้องไปเองนะคะเด
1: ี๋
2: ยวไปต่อกันที่จังหวัด101ค่ะในเรื่องของโครงการส่งเสริมการบริหารงานเชิงพื้นที่ของจังหวัด101เพื่อลดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทางนักศึกษามวลชนปฏิบัติการนะคะที่สวท.101คุณเฉลิมชนภูสมศรีค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
12: สวัสดีครับ
1: ครับผมคุณเฉลิมชนเป็นยังไงบ้างครับที่101ครับ
12: ช่วงนี้ก็คึกคักกันสักหน่อยแหละครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีงานที่เรียกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่หลายๆส่วนเลยนะครับอย่างกิจกรรมวันนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอย่างกิจกรรมที่จะนำมาเล่าในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับ
1: ครับ
12: ซึ่งเรื่องนี้นะเรื่องงานนี้ก็คือเป็นงานเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐกับภาคเอกชนร่วมมือกันก็คือจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัด101นะครับร่วมมือกับทางหอการค้าจังหวัด101ก็คือมาร่วมมือกันเพื่อที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเพราะว่าด้วยโครงการนี้คือตอนนี้ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัด101เนี่ยเขาได้มีการนำเอาแรงงานนอกระบบเขาเอาแรงงานนอกระบบเนี่ยเอามาฝึกอบรมมาเพิ่มสกิลมาอัพสกิลเสร็จแล้วทีเนี้ยเขาเลยจะหาพื้นที่ให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยปล่อยของเขาเลยจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปร่วมมือกับทางหอการค้าจังหวัด101นะครับเพื่อที่ว่าเปิดตลาดเป็นตลาดในการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่เขาเอาในส่วนของผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยที่ได้รับการอบรมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทอผ้าในส่วนของการทำเครื่องประดิษฐ์ต่างๆรวมไปถึงอาหารต่างๆอย่างเช่นเรื่องของข้าวหอมมะลิมีข้าวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาทำแป้งมาทำแป้งทำขนมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับมาแล้ว เอามาโชว์กันในงานมาขายกันในงานอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกกำลังจะเปิดเนี่ยผมกำลังจะเดินทางไปที่งานตอนนี้ครับ
1: จัดที่ไหนครับคุณเฉลิมชนครับ
12: งานนี้จัดที่ถนนคนเดินสาเกตนครนะครับถนนคนเดินสาเกตนครร้อยเอ็ดเนี่ยแหละครับอยู่แถวๆกลางเมืองร้อยเอ็ดครับก็เป็นศูนย์รวมเป็นถนนคนเดินของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มีการจัดงานก็คือปกติเขาจะมีกิจกรรมขายของเป็นตลาดเป็นถนนคนเดินตลาดนัดถนนคนเดินอยู่ทุกวันพุธวันศุกร์วันเสาร์อยู่แล้ว
1: ครับ
12: แล้วในช่วงนี้ก็คือด้วยความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดแล้วก็ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาก็เลยอ่ะโอเคไหนๆเราก็มีถนนคนเดินอยู่แล้วมีตลาดนัดอยู่แล้วเอาของพวกนี้เอามาเปิดตลาดเอามาให้แรงงานที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยได้โชว์ฝีมือซิว่าเขาไปอบรมมาแล้วมีอะไรบ้างมีหลายๆเรื่องหลายๆบูธหลายๆโครงการไม่ใช่แค่ของกินเท่านั้นนะไม่ใช่ของกินแล้วของเป็ดเท่านั้นเขามีการมาโชว์แบบว่าโชว์นวดมีโชว์นวดเข้ามาอบรมนวดมีโชว์เกี่ยวกับการแต่งหน้ามีโชว์เกี่ยวกับการซ่อมแอร์ซ่อมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นหน่วยบริการที่เอามาโชว์ในงานนี้กันด้วยครับเรียกว่าคือมาเที่ยวร้อยเอ็ดมาเดินโชว์มาเดินเที่ยวไปกระโดดซิปไลน์หอโหวตแล้วแล้วก็มาต่อกันที่ถนนคนเดินมาเดินเล่นกันต่อในช่วงเย็นก็จะได้เจอผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายที่หาไม่ได้ที่ไหนอย่างเช่นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรตีสายไหมแป้งข้าวหอมมะลิอย่างนี้ครับก็มีขายในงานนี้เพราะว่าคือบอกได้คำเดียวว่าโรตีสายไหมแป้งข้าวหอมมะลิเนี่ยคือจะแตกต่างจากแป้งแผ่นจากที่อื่นมากเพรา
2: ะ
12: ว่านุ่มหอมอร่อยหาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยจากที่อื่นต้องมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าข้าวหอมมะลิก็เป็นสินค้านะฮะเป็นสินค้าซิกเนเจอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกอย่างเลยนะครับตรงนี
2: ้ค่ะแล้วงานจัดไปยาวๆเลยไหมคะคือเริ่มวันนี้มีโครงการคือไปสิ้นสุดที่ไหนคะ
12: คือเบื้องต้นเนี่ยจะจัดแค่2วันครับคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับก็คือวันนี้วันที่4กับวันที่5แต่ว่าเขาก็คือจะมีการขยายผลว่ารอบนี้จัดที่ในเมืองตัวเมืองร้อยเอ็ดและรอบหน้าก็อาจจะขยายผลไปที่อำเภออื่นรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีการจัดงานนี้ด้วยเช่นกันครับก็จะมีการคืองานนี้เหมือนเป็นงานประเดิมเป็นลานประลองลานแรกให้แรงงานนะครับให้แรงงานที่เรียกว่าเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยมาโชว์ของกันเพราะว่าคือทางสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขาหมายถึงว่าอยากหาช่องทางหารายได้เพิ่มให้กับในส่วนของแรงงานนอกระบบว่าปกติแรงงานนอกระบบถ้าสมมติว่าในฤดูทำนาเงี้ยฤดูฝนเนี้ยเขาจะทำนากันพอว่างจากฤดูทำนาปั๊บเขาอาจจะไปรับจ้างต่างๆซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ตลอดแต่ถ้าสมมติว่ามีช่องทางอาชีพเสริมให้เขาอีก1 2 3 4 5ช่องทางมันก็ช่วยเสริมในส่วนของเงินในส่วนของไอ้เม็ดเงินกำไรเอามาใช้จ่ายในจังหวัดได้อย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะขยายไปถึงเศรษฐกิจอื่นๆในจังหวัดด้วยครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยครับตรงนี้นะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นแรงงานที่ได้เข้าร่วมอบรมกับทางแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ด้วยแล้วถูกไหมครับ
12: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เหมือนเป็นการ
12: เริ่มต้นก็มีประมาณสัก800คนครับปีแรกเนี่ยปีแรกมีประมาณสัก800คนก็มีการอบรมมา3เดือน6เดือนแล้วก็ไปฝึกเขาเรียกว่าไปเวิร์กช็อปจริง
1: ที่
12: สนามจริงแล้วก็มาเริ่มก็มีหลายๆส่วนนะที่เขาเริ่มทำขายแล้วแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะจดทะเบียนอย.อะไรต่างๆให้อย่างนี้ครับหรือว่าถ้าเป็นของชิ้นใหญ่หน่อยก็พยายามจดทะเบียนEMP ต่างๆให้ด้วยอยู่เหมือนกันครับตอนนี้นะครับทางจังหวัดก็ส่งเสริมเต็มที่เลยครับตรงนี
1: ้
2: ค่ะถือเป็นการส่งเสริมเนาะสร้างอาชีพสร้างทักษะให้กับ แรงงานที่มีฝีมือนะคะแล้วก็พื้นที่โครงการตรงนี้เนี่ยคือเหมือนเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงฝีมือแล้วก็สร้างรายได้ให้ด้วยนะคะ
12: ใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้อย่างที่ว่าคือถ้าเขามีอาวุธเขามีของแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีลานให้เขาประลองเวลาที่เขาโชว์มันก็จะดรอปไปตรงนี้ครับ
2: ค่ะคุณเฉลิมชนคะคือทราบมาว่าในงานเนี่ยคือมีสินค้ากว่า50กลุ่มเลยอยากจะให้ลองยกตัวอย่างสินค้าเด่นๆหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ได้นะคะเผื่อใครยังคิดไม่ออกไม่มีไอเดียว่าเอ๊ะไปงานนี้ซื้ออะไรดีนะคะมีอะไรแนะนำไหมคะ
12: มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือจะเป็นโรตีแป้งข้าวหอมมะลิอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อร่อยเลยแล้วก็จะมีอีกอย่างอีกตัวหนึ่งคือมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นไซรัป นะครับไซรัปน้ำผึ้งไซรัปน้ำผึ้งที่เขาสามารถที่จะเอามาผสมกับโซดาได้มาทำเครื่องดื่มแต่ว่าเน้นว่าเจ้าตัวไซรัปน้ำผึ้งเนี่ยเน้นว่าเขาจะหวานน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปก็คือสามารถทานของหวานได้เครื่องดื่มหวานได้แต่ว่าจะมีปริมาณแคลอรี่ที่น้อยกว่าอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เด่นหรือว่าจะเป็นหลายๆส่วนอย่างเช่นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นส้มปลาอย่างนี้ครับส้มปลาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนำด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็จะมีตัวส้มปลาด้วยแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เด่นๆอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นในส่วนของผ้าไหมสาเกตนะครับที่ได้มีการถักทอกันว่าผ้าไหมสาเกตเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือหนึ่งจะมีลายของเขาเองเป็นลายในการถักทอของเขาเองโดยเฉพาะแล้วก็จะเน้นไปที่สีเป็นคล้ายๆสีม่วงสีม่วงอมชมพูประมาณนี้ครับก็จะมีมาขายในงานด้วยแล้วก็ได้ยินว่าน่าจะมีอีกหลายๆส่วนเหมือนกันที่มาขายในงานหลายๆอย่างที่อาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นส่วนของทุเรียนอย่างนี้ก็มีคาดว่าจะมาโชว์ในงานด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นทุเรียนแปรรูปหรือว่าอาจจะเป็นเห็ดที่เขามาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดอย่างนี้ครับเป็นข้าวเกรียบเห็ดซึ่งก็เป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดต่างๆทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเขามาแปรรูปให้เป็นข้าวเกรียบเป็นสแน็คเป็นขนมกรอบๆอย่างนี้ครับก็มีหลายๆส่วนในงานตรงนี้ครับ
2: ค่ะเท่าที่ฟังดูสินค้าค่อนข้างหลากหลายนะเนอะเชื่อว่าหลายกลุ่มอายุที่ไปเนี่ยคือสามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยใครที่ชอบผ้าพื้นเมืองก็มีนะคะใครที่อยากจะไปทานอาหารของหวานของคาวนะคะ
1: หรือใครปวดเมื่อยก็มีนวดเหมือนกัน
2: นะคะถือว่าเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ไปช้อปนะคะไปใช้เงินไปซื้อของอะไรกันได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณเฉลิมชนคะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยค่ะที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ฝากเชิญชวนแล้วก็ย้ำพิกัดการจัดงานกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
12: ครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะอาจจะเป็นพี่น้องในจังหวัดร้อยเอ็ดเองหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของพี่น้องที่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะสุกเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะแวะมาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดผมก็ขอเชิญชวนไปร่วมกันเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมสนับสนุนนะครับในส่วนของแรงงานนอกระบบที่ได้มีการอบรมตรงนี้มาในตลาดผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพเสริมรายได้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับงานก็จัดขึ้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดอยู่ที่ถนนคนเดินนะฮะลานถนนคนเดินสาเกตนครอยู่ในอำเภอเมืองนะครับก็จะอยู่ร่วมปักหมุดเข้าไปก็ได้ปักหมุดใน Google เข้าไปก็ได้เพราะว่าเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกทั้งที่จอดรถอะไรต่างๆมีเยอะไหมแยะมากมายนะไม่ต้องห่วงเลยครับตรงนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยครับมาร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้ให้มันยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเฉลิมชนภูสมศรีนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสทร้อยเอ็ดวันนี้ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
12: ครับขอบคุณมากคร
1: ับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีคร
1: ับ ก็ไปเที่ยวร้อยเอ็ดกันได้ไปซิปไลน์ของหอโหวตเสร็จแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวตอนเย็นมาเดินถนนคนเดินสักหน่อยนึง
2: ดูเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมให้ทำเยอะดีเหมือนกันนะคะอาหารนะก็เป็น
1: อยาก
2: อีกหนึ่งพื้นที่แนะนำนะคะ recommend เลยนะคะสำหรับนี้สำหรับที่ร้อยเอ็ดนะคะอ่ะวันนี้นะคะ3สายนะคะ3เรื่องราวด้วยกันนะคะ
1: ครับ
2: ที่เรามาร่วมพูดคุยกันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งวิทยากรนะผู้ที่มาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ทางด้านผู้ประสานงานด้วยอย่างสายแรกนะคะก็มีผู้ประสานงานนะในการที่จะช่วย
1: ประสานงาน
2: ในเรื่องของการที่จะเข้าสายติดต่อนะคะ
1: คุณเพียงจันทร์วงทวีสุขสวทนครราชสีมา
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: ก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะคุณอนนท์มีรายการมาแนะนำใหม
1: ่รายการอะไรครับ
2: รายการคุยกับครม.อนุทินค่ะเริ่มพรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะ 9:05 นะคะตื่นเช้ามานะคะมาดูซิว่าเราเนี่ยจะได้รับฟังนะก็ไปเปิดมุมมองเจาะนโยบายอะไรใหม่ๆเบื้องหลังการทำงานเป็นยังไงที่ทางของการบริหารประเทศเป็นยังไงนะคะซึ่งเราก็จะได้คุยกับทางคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านนะเผื่อใครสนใจเรื่องของการเงินการคลังกระทรวงพาณิชย์เศรษฐกิจการคมนาคมพลังงานอะไรเงี้ยเราก็จะได้ติดตามกันนะคะกับรายการนี้ซึ่งก็จะมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นความ ความสนใจของสังคมนะคะก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นข้อมูลจริงนะคะจากปากท่านคณะรัฐมนตรีเองนะคะสู่พี่น้องประชาชนนะคะก็จะได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลของการดำเนินการต่างๆที่ผ่านมานะคะติดตามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
1: ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์ 9:05 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ได้หรือที่ MCOT SD ก็ได้หรือทางททบ5ก็ได้หรือถ้าใครสะดวกออนไลน์นะครับทางเพจกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจ NBT Connect แล้วก็เพจไทยคู่ฟ้าหรือถ้าใครอยากฟังแต่เสียงก่อนก็ฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9:05 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาเลย 9:05 น.เป็นต้นไปนะครับในโปสเตอร์เนี่ยเห็นเป็นโปสเตอร์ก็คือมีรูปท่านนายกอนุทินด้วยแล้วก็รองนายกอีก7ท่านนะครับซึ่งในรายการบอกว่าคุยกับครม.อนุทินแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้คุยกับท่านนายกด้วยหรือเปล่าเนี่ยจะต้องรอลุ้นกัน
2: พรุ่งนี้เทปแรกไม่แน่ใจว่าเป็นท่านไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอติดตามอัน
1: น
2: ี้
1: คือเขาบอกคุยกับตัวจริงเหมือนกันเมื่อกี้เราเสียงจริงจากพื้นที่นี่เขาก็คุยกับตัวจริงเหมือนกันส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนพรุ่งนี้วันแรกนะครับ5 กันยายน 69โอเคเดี๋ยวเราลารายการไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวต้นชั่วโมงภาค16 นาฬิกากันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานของรายการบุญตำวันลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
13: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
14: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแม้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
8: นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาท โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาส
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รงเสลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
2: ์สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้พบกับผมครับตะวันเขียววิจิตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับก็ยาวๆไปจนถึงเวลาประมาณ 17:00 นนะครับก็ติดตามกันได้ฮะหลายๆช่องทางเลยนะครับ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz นะครับนอกจากนี้ครับยังเผยแพร่ผ่านทางFacebook Live นะครับของทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น YouTube นะฮะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็น Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้เลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอยากให้คอมเมนต์อยากที่จะให้มาพูดคุยนะครับหรือว่าจะฝากคำถามต่างๆกันได้ผ่านใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับก็ติดต่อกับทางรายการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ02-276-9717ครับ02-276-9721แล้วก็สายด่วนนะครับ081-715-9551-3นะครับทั้งหมดนี้นะครับเราใช้ในการติดต่อสื่อสารหลักๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมายเลข02-276-9717กับ02-276-9721นะฮะก็เฉพาะเวลาที่เรากำลังออกอากาศสดๆอยู่ณขณะนี้นะฮะก็ออกอากาศเป็นประจำครับรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เลยนะครับพุธพฤหัสศุกร์นี่ก็บรรเทาทุกข์ในทุกๆเรื่องเลยนะครับส่วนเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะมีกูรูด้านกฎหมายมาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายต่างๆก็กับผู้ที่ฟังที่มีปัญหาอยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็ฝากคำถามต่างๆกันเข้ามาได้เลยนะฮะอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มักจะเขียนเป็นจดหมายเป็นไปรษณียบัตรมานะครับก็สามารถจ่าหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะฮะส่งมาได้เลยนะครับเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับก็เป็นช่องทางทั้งหมดที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันแต่หลายๆคนนะชอบโทรศัพท์มาง่ายที่สุดนะฮะง่ายที่สุดเลยแล้วก็สามารถที่จะไถ่ถามเรื่องราวนะครับข้อสงสัยต่างๆหรือถ้าเผื่อว่าไม่กล้าที่จะพูดคุยออกอากาศนะครับก็เป็นการฝากคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวทางน้องๆทีมงานของเรานะครับก็จะช่วยลิสต์ประเด็นขึ้นมาแล้วก็ได้มานำเอาปัญหาของคุณนะครับมาสอบถามพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มีคุณนภชาอภิชาภัทรวิทย์นะครับคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีนะครับธรรมรุดีครับที่ได้ดูแลท่านผู้ฟังอยู่หลังใหม่ด้วยนะฮะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงแรกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของโรคโควิด-19 นะครับหลายคนสงสัยหลายคนได้รับข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ต่างๆว่าเอระบาดหนักอีกแล้วนะฮะระบาดจริงหรือไม่แหมตอนนี้เดี๋ยวเราคงต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับกับท่านนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและท่านยังเป็นโฆษกกลุ่มควบคุมโรคด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมนะฮะเอที่ผมได้เกริ่นไปความเข้าใจของพี่น้องประชาชนจะถูกหรือไม่มีการส่งต่อข้อมูลกันมาว่าโควิดระบาดอีกแล้วครับโควิดระบาดรุนแรงอีกแล้วครับจริงหรือไม่ครับคุณหมอครับอยากทราบสถานการณ์สักนิดหนึ่งฮะ
3: ครับก็ได้ยินมาเหมือนกันครับว่าประชาชนกังวลนะครับเรื่องของข่าวที่ว่าเนี่ยนะครับต้องบอกว่างี้ครับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ตอนนี้พบ เพิ่มขึ้นจริงนะครับพบเพิ่มขึ้นจริงนะครับก็คือถ้าเราดูเนี่ยช่วงกลางถ้าปีที่แล้วเนี่ยจะมีช่วงกลางปีเนาะที่เราเจอคนไข้เยอะนะครับหลังจากนั้นโรคเนี่ยก็สงบไปนะครับจนมาช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่18 19 20แถวๆช่วงเนี้ยนะครับจะเริ่มมีในปีเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีเนี่ยคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราดูยอดรวมแล้วกันอันนี้ถ้าเราดูยอดรวมมาว่าตั้งแต่1มกรา
4: ค
3: มนะครับจนถึงวันเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่2กันยายนเนี่ยมีคนไข้อยู่ประมาณที่รายงานเข้ามาในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลเนี่ยนะครับของทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับก็พบผู้ป่วยประมาณ 100,000 รายเศษ100,000 รายเศษถ้าถามว่า 100,000 รายเยอะไ
4: หม
3: ก็ย้อนกลับไปเทียบกันดูกับปี66 67 68นะครับตอน66 67 68เนี่ยถ้าดูทั้งปีเนี่ยมีคนไข้รายงานเนี่ยประมาณ 600,000 ถึง 700,000 กว่าราย
4: โอ
3: ้ปีนั้นตัดต่อปีนะ
4: พอจะเห็นตัวเลขแล้วพอจะเห็นตัวเลขแล้ว
3: ออกนะ
4: ครับครับ
3: เห็นครับชัดแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้แสนหนึ่งพบประมาณแสนหนึ่งถ้ายอดรวมดูเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นจริงครับในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้เพิ่มขึ้นจริงซึ่งตรงกับความรู้สึกของประชาชนครับหรือที่คุณตะวันได้บอกนะว่าเยอะขึ้นแต่ถ้าเทียบกับ66-67-68เนี่ยตัวเลขยังดูค่อนข้างน้อยกว่
4: า
3: อันนี้ในแง่ของประเด็นภาพรวมของยอดนะ
4: ค
3: ราวนี้มาดูความรุนแรงนะครับเพราะว่ามันต้องดู2อย่างด้วยกันเนาะว
4: ่
3: าสมรรถบาดหนักแล้วน่ากลัวไหมนะครับโรคเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้เสียชีวิตไป15รายในแสนรายเนาะเสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นก็อัตราป่วยตายประมาณสัก 0.01 กว่า
4: ร
3: ้อยนะครับ 0.01 ร้อยละนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปบ้างอัตราป่วยตายปี66 67 68เนี่ยอัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 0.03 0.04 ก็คือประมาณมากกว่าณปัจจุบันมากกว่าปัจจุบันนี้ที่ผมบอก 0.01
4: ครับ
3: นี่มากต่างกันหลายเท่า
4: น้อยมาก
3: ถ้าเทียบติดใจเทียบกับปี66นี
4: ่
3: ต่างกันเป็น10เท่าเลยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไป3ปีที่แล้วนะครับยังก็จะให้เห็นทั้งยอดคนไข้ครับแล้วก็ทั้งเรียกว่าความรุนแรงของตัวโรคนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่น่าสนใจครับตะวันครับตัวเลขคือคนที่ป่วยครับส่วนใหญ่ที่เจอตอนนี้นะก็คือเป็นเด็กเล็กนะครับ 0-4 ปีแล้วก็ข้ามมาอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นวัยทำงานเลยก็คือช่วง 30-39 20-29 นะก็จะเป็นช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงหลักๆนี้จะมีอยู่ก็คือเด็กเล็กไปเลยนะครับวัยแบบบอกกับวัยทำงานนะครับและอันนี้มันตีความหมายว่าอย่างไรแล้วเรามาดูตัวอย่างเงี้ยนะครับ
4: ดู
3: สถิติต้องบอกว่าแสดงว่าในช่วงวัยทำงานเนี่ยมีการไปทำกิจกรรมร่วมกันในที่ทำงานนะครับมีการอาจจะอยู่ในห้องประชุมนะครับมีการประชุมต่างๆเนี่ยหรือมีการเดินทางนะครับบนรถโดยสารประจำทางหรืออะไรที่อาจจะการถ่ายเทอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วเด็กเล็กทำไมเด็กเล็กถึงเจอเยอะก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวัยทำงานก็คือเป็นวัยที่เพิ่งมีบุตรนะครับ
4: พ่อคุณแม่นั่นเอง
3: ใช่ถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาแต่ประเด็นคืออย่างนี้
4: คร
3: ับ คืออาการไม่ค่อยรุนแรง
4: ครับ
3: พอไม่รุนแรงกลับไปดูลูกที่บ้านน้องๆเด็กๆอายุศูนย์อายุเป็นหลักเดือนหลักปีต้นๆเด็กอนุบาลเนี่ยก็ดูแลกันปกติไปน้องๆก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นโควิดเพราะว่าอาจจะมีแค่อาการระคายคอเล็กๆน้อย
4: ๆ
3: น้ำมูกเล็กๆน้อย
4: ๆ
3: นะครับเองก็เนี่ยครับก็เลยจะเป็นประเด็นว่าเราก็เลยเจอช่วงอัตราป่วยสูงสุดก็คือ2กลุ่มนี้ครับ
4: อันนี้ถ้าถามถึงเรื่องผู้ที่เสียชีวิตนะที่บอก15รายเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเยอะที่สุดครับ
3: ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เราทราบกันดีครับคือกลุ่ม608นะครับก็คืออายุ
4: 60 ปีขึ้นไป
3: 70ปีขึ้นไปถ้าอายุต่ำกว่านั้นเนี่ย50ก็มีครับ40กว่าก็มีแต่จะน้อยและถ้าเป็นอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคร่ว
4: ม
3: มีโรคประจำตัวโรคร่วมที่เราเจอเช่นโรคไตครับคนที่อายุ40กว่าแล้วเสียชีวิตเนี่ย
4: ค
3: ือล้างไตนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นเบาหวานเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี้ยกลุ่มที่อายุน้อยมักจะมีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็อายุเยอะเลย70 80เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เจอเพราะอย่างที่ผมเจอที่ตรวจคนไข้เนี่ยนะที่เจอคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลก็จะเป็นกลุ่มที่อายุเยอะครับตอนนี้อายุ70ขึ้นทั้งนั้นเลยครับแล้วตรงแบ มารักษากันนอนโรงพยาบาลกันอยู่พักใหญ่เลยครับ
4: ครับผมจากที่คุณหมอได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าวัยทำงานเองก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการติดโควิด-19 เยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราพบเจอการระบาดแบบเป็นคลัสเตอร์ด้วยไหมครับคุณหมอครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกก็เนาะต้องเข้าประชุมต้องไปที่นั่นที่นี่ต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันแบบนี้ครับคุณหมอครับ
3: ครับผมก็มีครับต้องตอบว่ามีนะฮะเนื่องจากว่าโรคไวรัสจะต้องบอกว่าลักษณะของเขาของตัวไวรัสที่เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับ รวมถึงไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับหรือไอซ์ไวรัสไอซ์วีนะครับที่เรารู้จักในเด็กเล็กเนี่ยกับเด็กผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนกันครับก็คือระบาดทางการปล่อยละอองเป็นหลักปล่อยละอองเวลาเราไอจามนะครับเวลาไอจามทีเนี่ยโอ้โหปล่อยละอองนี่กระจายไปได้บางที เยอะค่อนข้างไกลเลยเป็นฟุต2ฟุตได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีโอกาสเกิดได้เนี่ยถ้าเราไม่ปิดปากนี่ก็คนที่อยู่รอบข้างเราบริเวณที่พื้นที่ที่แออัดนะครับเช่นเราเจอบ่อยก็คือน้องๆที่วัยเรียนครับเช่นสถานศึกษา
4: ครับผม
3: ในโรงเรียนนี่แน่นอนเนาะเด็กๆทำกิจกรรมร่วมกันนะครับมีสมมติไปเล่นกีฬาไปลงพละเชียร์กันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะมีฝอยละอองเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพบในสถานศึกษานะครับหรือสถานที่บางที่เช่นสถานประกอบการ
4: ครับ
3: นะครับโรงงานคุณงานสถานประกอบการนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่บางที อยู่ในที่ที่อากาศที่อาจจะปิดนิดนึงนะครับเป็นห้องที่ปิดอย่างนั้นนะครับก็อาจจะทำให้การระบายอากาศไม่ดีก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายในสถานประกอบการได้คือที่พบที่แห่งเช่นที่ตามค่ายทหารนะครับการก็เป็นที่หนึ่งที่มีการรวมตัวของคนได้เยอะนะครับก็มีโอกาสที่เกิดได้หรือในสถานพักฟื้นผู้สูงอายุต่างๆก็บางทีก็อาจจะมีได้นะครับก็ที่เจออีกที่หนึ่งก็ที่เราเจอมีรายงานเยอะๆก็ที่ตามเรือนจำ
4: ครับอ๋อ
3: นะครับในเรือนจำก
4: ็นี่แออัดนะ
3: ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแออัดเนาะเพราะฉะนั้นโรคระบบหายใจก็จะเจอได้พอสมควรสำหรับในพื้นที่ที่เป็นเรือนจำนะครับนั้นที่เราคุยมากันก็จะเนี่ยครับ 5-6 ที
4: ่
3: ที่เป็นพื้นที่ที่มีรายงานสถานการณ์ของการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโควิด-19ได้ครับ
4: ผมว่าจริงๆที่คุณหมอได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ทำให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าในช่วงเนี้ยช่วงฤดูฝนแบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่แค่โควิด-19 หรอกที่มันระบาดขึ้นมาแต่อีกโรคหนึ่งนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันผมว่ามันน่าจะระบาดมากกว่าอันนี้ความเข้าใจของผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคุณหมอนะนะตรงนี้มัน
3: ถูกครับถูกต้องครับเป็นถูกต้องเลย
4: นะฮะคนข้างตัวผมก็เป็น
3: ใช่ครับคนข้างตัวจะเจอเยอะ
4: ครับผมอ่ะอย่างนี้เราควรจะต้องดูแลป้องกันตัวเองยังไงครับทั้งโควิด-19เองทั้งไข้หวัดใหญ่รวมถึง RSV ด้วยครับคุณหมอครับ
3: ครับเนื่องจากว่าทั้ง3โรคที่เราคุยกันครับเป็นโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน
4: ครับ
3: งั้นติดทาง2ช่องทางหลักๆครับ
4: คร
3: ับ ก็คือทางฝอยละอองทางไอจาม
4: อ
3: ันที่2ติดต่อทางการสัมผัส
4: ครับ
3: นะครับทั้งสัมผัสโดยตรงเช่นเราหอมแก้มนะครับกอดกันนะครับมือสัมผัสกันหรืออาจจะสัมผัสผ่านวัตถุนะครับเช่นของเล่นเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับ มีของเล่นเด็กนะครับหรือเด็กเอาไปอมแล้วก็มาจับนะครับเด็กคนอื่นมาเล่นต่ออันนี้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสผ่านทางอุปกรณ์วัตถุของเล่นต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ช่องทางการสัมผัสแล้วเนี่ยเราก็จะมารู้ครับว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการสัมผัสเราก็ต้องล้างมือนะครับด้วยสบู่ก็ได้นะน้ำสบู่นะครับธรรมดาหรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล
4: ์
3: หรือใช้เจลแอลกอฮอล
4: ์
3: ก็ได้นะครับ ก่อนที่จะมาสัมผัสตานะครับสัมผัสจมูกเยื่อบุพวกนี้เพราะมันเป็นแหล่งเชื้อมันเข้าอ
4: ่
3: ะนะครับเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนหรือก่อนที่เราจะกินข้าวรับประทานอาหารหรือหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำไปสัมผัสลูกบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่แน่ใจว่าในห้องน้ำสาธารณะก็คนเข้าเยอะเนาะนะครับเพราะงั้นก็อาจจะต้องมีการล้างมือหลังจากที่เราเสร็จกิจแล้วเนี่ยก็ควรที่จะทำความสะอาดล้างมือให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับสิ่งของที่เป็นสิ่งของส่วนตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วอันที่สองครับพอเรารู้ว่ามันเกิดจากการไอการจามก็เวลาไอเวลาจามปิดปากปิดจมูกด้วยผ้านะครับช่วยกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษชำระแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดนะครับโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเราป่วยอยู่ นะครับถ้าเราป่วยเป็นโรคที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราก็ควรจะทิ้งในถังขยะนะครับแล้วก็ผูกนะครับมัดแล้วก็ทิ้งไปนะครับนี่ก็เป็นอันที่ฝากเอาไว้หรือถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราคุยกันครับกล
4: ุ่
3: มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคร่วมเนี่ยก็ถ้าจะต้องเดินทางไปใช้

0: ป่วยในถ้ามีอาการในระบบทางเดินหายใจเนี่ยผมว่าหยุดไว้ก่อนเถอะหรือบางคนก็แนะนำหยุดอยู่บ้านไว้ก่อนเถอะบางทีงานการน่ะบางอาจจะมีคนอื่นทำแทนได้แต่บางครั้งคุณอาจจะเอาโรคไปติดกับคนในที่ทำงานหรือในสถานที่อื่นที่คุณไปได้อันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเป็นคำแนะนำด้วยไหมครับคุณหมอครับ
1: ครับครับถูกต้องครับเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับว่าคือการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเช่นไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือเป็นโควิด19เนี่ยช่วงที่เรามีอาการเช่นมีไข้โดยเฉพาะถ้ามีไข้นะครับแล้วก็ช่วงที่ไอเยอะๆเนี่ยเป็นช่วงที่เชื้อเนี่ยจะอยู่ในสารคัดหลั่งเราเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรหลีกเลี่ยงครับการไปที่ทํางานหรือน้องๆที่เรียนหนังสือก็ควรที่จะหยุดโรงเรียนก่อนนะครับส่วนช่วงที่ป่วยไม่สบายหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วไข้ลดลงไปแล้ว 24-48 ชั่วโมงขึ้น 1-2 วันแล้วนะครับไอบางทีอาจจะยังไม่หายหมดนะครับแต่ไอดีขึ้นชัดเจนจากไข้เนี่ยต้องหายสัก 1-2 วันอันนี้สามารถที่จะกลับไปทำงานได้ละ
0: ครับผม
1: นะครับกลับไปทำงานได้จริงแต่ว่าช่วงที่เอายังเหลือไออยู่บ้างนิดหน่อยก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับใส่หน้ากากไว้ในช่วงนั้นนะครับ
0: จ
1: นกระทั่งอาการดีขึ้นก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ
0: มีผู้ชมทางบ้านถามมาครับบอกว่าเอ๊ะแล้วจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่ระบาดมากเป็นพิเศษไหมคะคุณหมออยากทราบจังเลย ผู้ชม
1: ก็ต้องเลยเอ๊ะเราอยู่ในพื้นที่นั้นหร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: า
0: ใช
1: ่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ครับเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ก็คืออันดับหนึ่งแน่นอนครับกทมนะ
0: กรุงเทพของเรานี่เอง
1: ครับอันดับหนึ่งเอาท็อปทรีแล้วกันนะฮะท็อปทรีนะครับสามอันดับแรกก็กรุงเทพชลบุรีแล้วก็ภูเก็ตครับชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเมืองใหญ่ด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับคุณหมอครับจริงๆแล้วถ้าลักษณะแบบนี้เราเข้าใจแหละว่าอัตราการติดเชื้อสะสมเนี่ย 100,000 กว่ารายเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้สูงเท่าปีก่อนๆนะครับแต่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตนเหมือนตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆไหมครับต้องใส่หน้ากากอนามัยไปในทุกสถานที่ติดแอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปทุกที่อะไรอย่างนั้นนะครับหมอครับจำเป็นไหมฮะ
1: ครับเน้นกลุ่มเฉพาะที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงครับเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเช
0: ่
1: นถ้าเราอย่างที่เรารู้หรือเรามีภูมิต้านทานที่ไม่แข็งแรงนะครับเรามีโรคประจำตัวเช่นสมมติเป็นโรคปอดหอบหืดง่าย
0: ๆครับ
1: เราจะเจอบ่อยโรคหอบหืดนะโรคถุงลมนะคนที่สูบบุหรี่เนี้ยนะครับหลอดลมก็ไม่แข็งแรงเพราะนั้นถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็ป้องกันตัวเองครับนะครับเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้มีนโยบายว่าทุกคนจะต้องใส่แมสนะครับเป็นแต่ว่าหลักการครับก็คือถ้าเกิดเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือเราป่วยก็สุขอนามัยที่ทางโซโลแกนของทางกระทรวงสาธารณสุขครับ DMH นะครับคงเคยได้ยินนะฮะ D ก็คือ distancing คือตัวแรกนะ
0: ค
1: ือดอกตัวแรกก
0: ็
1: คือเป็นระยะห่างนะครับที่สองก็คือ mask wearing ใส่แมสนะครับสาม Hนะครับก็คือ hand watching ก
0: ็
1: คือล้างมือนะครับคือหลักการเนี้ยใช้กับตัวเราหรือใช้กรณีที่เราป่วยนะครับมันได้เหมือนกันหมดเลยมันเป็นเขาเรียกอะไร universal เนาะสามารถใช้ได้หมดนะครับ
0: ครับมีอีกคำถามหนึ่งแหมพอคุณหมอขึ้นมานี่ท่านผู้ชมได้ฝากคำถามเข้ามาเลยแล้วสายพันธุ์ที่ระบาดในบ้านเราตอนนี้โควิด-19 ยังเป็นสายพันธุ์เดิมหรือเป็นสายพันธุ์ใหม่คะนี
1: ่อัปเดตมากนะครับนี่แบบน่าสนใจมาก
0: ครับผม
1: ก็เป็นคำถามที่ดีมากครับก็ต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้ยังเป็นหลานลูกหลานของโอเมก้าอยู
0: ่
1: นะครับเป็นลูกหลานของมันก็เป็นสายพันธุ์ถ้าลงไปทางชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ชื่อว่า NB.1.8.1 นะครับ NB.1.8.1 นะครับซึ่งตอนนี้ครึ่งหนึ่งเราเจอเป็นสายพันธุ์นี
0: ้
1: นะครับสายพันธุ์ย่อยนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นสายพันธุ์เดิมที่เราเคยจะเจอก็คือ JN.1 นะครับที่เราเจอแล้วก็เป็น BA.3.2 อันนี้ถ้าผู้ที่ตามตัวเลขนี้อยู่จะพอคุ้นชื่อย่อพวกนี้นะครับที่ผ่านมาเราจะเจอสายพันธุ์ย่อยพวกนี้อยู
0: ่
1: แต่ตอนนี้เอาว่าครึ่งเกินครึ่งครับครึ่งเกินครึ่งนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ย่อย NB.1.8.1 ซึ่งก็เป็นลูกหลานของโอเมก้าเช่นเดิมครับก็ยังต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้เราเริ่มเจอมาตั้งแต่ต้นปีละหรือปลายปีที่แล้วละมันเริ่มมีสัญญาณมาละว
0: ่
1: าจะมีการเพิ่มขึ้นเข้ามาทดแทนสายพันธุ์ย่อยเดิ
0: ม
1: ซึ่งเราก็เจอแบบนี้มาโดยตลอดเนาะต
0: ั้
1: งแต่มีการระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วง6ปีที่ผ่านมาที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าสักพักก็มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาใช่ไหมครับสายพันธุ์เก่าภูมิเราดีอ่ะเดี๋ยวสักพักสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกละอย่างเงี้ยครับ
0: หมายความว่ามันพยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้ตัวเขาเองอยู่รอด
1: ใช่ครับถูกต้องนะครับ
0: แต่จริงๆแล้วความรุนแรงของ

0: ของเชื้อมันยังเหมือนเดิมหรือว่ามันลดต่ำลงไปด้วยหรือยังไงฮะคุณหมอฮะ
1: ความรุนแรงของโรคของตัวเชื้อก็ลดลงภูมิต้านทานเราก็ดีขึ้น
0: ม
1: ันคือดีขึ้น2 อย่างเลยเนาะฝั่งเชื้อก็อ่อนตัวฝั่งตัวเราก็ภูมิเยอะเพราะเราได้รับเชื้อกันมาหลายน่าจะหลายรอบกันแล้วเน
0: า
1: ะรับเชื้อกันมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราภูมิต้านทานเราก็ถูกเทรนถูกฝึกนะครับให้มีการรู้จักกับเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่เหมือนช่วงแรกๆใช่ไหมครับที่ร่างกายมนุษย์เราในโลกเราไม่รู้จักเชื้อตัวนี้มาก่อนเลย
0: จริงครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นติดกันช่วงแรกๆนี่ก็โอ้เป็นกันหนักเลยเพราะว่าร่างกายไม่เคยมีภูมิต่อเชื้อไวรัสนี้มาก่
0: อ
1: นเป็นเองก็เป็นเยอะพอร่างกายเราเริ่มมีภูมิร่างกายถูกฝึกรู้จักเชื้อแล้วพอมีเชื้อเข้ามาปุ๊บภูมิต้านทานก็จะเข้าไปกำจัดเชื้อได้เร็วขึ้นพอร่างกายรู้จักเชื้อไปนี่ก็เป็นอันหนึ่งครับ นั่นด้วย2ปัจจัยทั้งเชื้อเองที่อ่อนตัวลง
0: ริ
1: ดร้อยลงแล้วก็ร่างกายเราที่ภูมิต้านทานรู้จักเชื้อมากขึ้นก็ทำให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงจากอย่างสถิติที่เราคุยกันช่วงแรกนะ
0: อ
1: ัตราตายจากโรคมันก็เหลือ 0.01 ซึ่งต้องที่เทียบเคียงเนี่ยครับเหมือนไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
1: นะครับไข้หวัดใหญ่ตอนนี้อัตราป่วยตายประมาณเนี่ยครับ 0.01 ร้อยละนะ 0.01 เพราะฉะนั้นก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็คือหมื่นคนก็1คนนะฮะหมื่นคนก็1คนที่เสียชีวิตทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19ตอนนี้เหมือนกันละสมัยก่อนไข้หวัดใหญ่โควิดจะมากกว่าไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ทุกวันนี้โควิดมันก็ลดมาครับจนสูสีกับไข้หวัดใหญ่แล้วครับ
0: ถ้ามองตรงนี้โควิด19เนี่ยจะถือว่าเป็นโรคประจำฤดูกาลได้หรือยังครับคุณหมอครับ
1: ได้แล้วครับ
0: ได้แล้ว
1: ต้องบอกเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษแล้วนะครับก็เป็นโรคประจำถิ่นก็คือมีระบาดอยู่ในชุมชนนะครับในพื้นที่ในประเทศเนี่ยอยู่แล้วทั่วโลกอยู่แล้วคาดการความรุนแรงของโรคได้นะครับแล้วก็คาดการสถิติของการระบาดได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่ครับเหมือนไอซ์วีก็ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นเพียงแต่ว่าถ้าคุณตะวันสังเกตดูครับถ้าไอซ์วีกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาจะมาช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: โควิดเนี่ยจะมีความพฤติกรรมเขาอาจจะคล้ายคลึงแล้วก็มีความแตกต่างอยู่บ้างจะมาช่วงหน้าฝนเหมือนกันอย่างนี้หน้าฝนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็มาแต่บางครั้งไม่ตรงหน้าฝนก็
0: ม
1: าสังเกตไหมบางทีมาช่วงสงกราน
0: ต์ใช่ปีที่แล้วมาสงกราน
1: ต์ใช่ไหมมาช่วงสงกรานต์ใช่ไหมแต่ปีนี้สงกรานต์ไม่มาจะมาช่วงหน้าฝน
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าม
1: ันมีหลายปัจจัยครับมันจะไม่เหมือนกับของไข้หวัดใหญ่กับไอซีซึ่งจะเน้นเรื่องฤดูกาลเนี่ย
0: ค
1: ่อนชัดเจนเขาจะมาอย่างนี้ทุกปีของเขาเลยไอซีนะพอพฤษภามิถุนามาแล้ว
0: ครับ
1: พอตุลาพฤศจิกาก็หายไปอย่างเงี้ยครับแต่ของโควิดเนี่ยมันมีส่วนผสมของทั้งฤดูกาลด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนผสมคือกิจกรรมของคนของการรวมตัวเช่นเทศกาลครับเทศกาลปีใหม
0: ่
1: เทศกาลสงกรานต์นี่คือเป็นปัจจัยที่สองก็คือกิจกรรมของการรวมตัวของมนุษย์ของคนเรา
0: ครับผม
1: แล้วมันจะมีปัจจัยที่3ก็คือสายพันธุ์ของไวรัสบังเอิญถ้าจังหวะนั้นรวมตัวพอดีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาพอดี
0: มันก็จะระบา
1: ดเพิ่มขึ้นโอเคตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างสำหรับโควิดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยอาจจะมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกับไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไอซีอยู่นิดหน่อยครับ
0: ขออีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอครับมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาบอกว่าถ้าหากว่าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปแล้วจะสามารถป้องกันโควิด19ได้หรือเปล่าหรือหากติดโควิด19จะทำให้อาการทุเลาหรือว่าเบาบางลงหรือเปล่าครับ
1: ครับต้องบอกว่าฉีดวัคซีนชนิดไหนป้องกันชนิดนั้นนะครับ อันนี้เป็นความเข้าใจที่บางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับว่าฉีดวัคซีนมันดูเหมือนกัน
0: เหมือนกันอาการเหมือนกันนะคุณหมอนะ
1: อาการเหมือนกันต้องบอกก่อนก็เราจะอธิบายคนไข้ครับว่าฉีดวัคซีนตัวไหนป้องกันตัวนั้นนะเช่นเราฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างช่วงนี
0: ้
1: เป็นช่วงฤดูกาลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้เข้ามารับวัคซีนได้ใช่ไหมครับฟรีถึงไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกสิทธิ์การรักษาเนี่ยก็เข้ามาฉีดกันได
0: ้
1: ก็ป้องกันเฉพาะไข้หวัดใหญ
0: ่นะครับ
1: ก็ไม่ได้ป้องกันโควิดไม่ได้ป้องกันไอซีนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเป็นความเข้าใจที่ต้องอธิบายให้ทุกท่านทราบนิดหนึ่งครับว่าเราฉีดวัคซีนตัวไหนร่างกายเราจะรู้จักกับภูมิต้านทานเราจะถูกเทรนกับวัคซีนของเชื้อชนิดนั้น
0: ครับผม
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสี่ยงของการความรุนแรงของโรคของ วัคซีนที่เกิดจากเชื้อชนิดนั้นครับ
0: ขอคุณหมออีกนิดนึงแม่พอจะจบคำถามก็มีท่านผู้ฟังถามมาต่ออีกนิดหนึ่งฮะคนที่ไม่เคยติดโควิดมาก่อนเลยทุกซีซั่นเนี่ยไม่เคยติดมาเลยถ้าติดคราวนี้มันจะเกิดอาการที่รุนแรงหรือเปล่าครับ
1: โอ้ก็น่าจะน้อยมากนะเราได้เจอไม่ยังไม่ค่อยเจอนะครับที่ไม่ติดเลยนะครับไม่เคยติดเลยทุกซีซันเนี่ย
0: มีเพื่อนเพื่อนของผมก็ไม่เคยติดเลย
1: คือถ้ามีนี่ต้องบอกว่าอย่างน้อยเราฉีดวัคซีนมาแล้วเราเคยมีวัคซีนก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับเคยฉีดมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างกายก็ถูกเขาเรียกว่าพรามนะก
0: ็
1: คือไม่เกิดการถูกที่ว่าเทรนมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยร่างกายมีอินเทอร์บอดี้อยู่ถึงแม้มันจะลดลงไปเนาะพอเราไม่ได้ถูกฉีดวัคซีนมาระยะหนึ่งใช่ไหมครับแล้วไม่ได้ฉีดไม่มีการติดเชื้อโดยธรรมชาติมากระตุ้นภูมิต้านทานมันก็จะลืมไปบ้าง
0: ร่
1: างกายมันก็จะลืมไปนะครับพอลืมไปแต่มันยังมีเซลล์ที่จดจำได้อยู่ครับนะครับมันจะมีเมมโมรีเซลล์ที่จดจำได้อยู
0: ่
1: ตรงนี้ครับพอเชื้อเข้ามาเนี่ยร่างกายก็จะถูกปลุกนะครับให้การสร้างภูมิต้านทานที่มาต่อสู้ได้ใช่
0: คร
1: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นความแรงก็จะไม่เหมือนกับสมัยแรกๆนะครับที่มีสมัยแรก
0: วางใจได้นะเนี่ยคุณดาวอรุณกมลถามมาหนูก็ไม่เคยติดนะคะแต่ว่าน่าจะได้รับวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะในช่วงที่ฉีดกันก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นการที่มีภูมิต้านทานในระดับหนึ่งแล้วนะฮะนะครับแม่หมดแล้วครับคุณหมอครับวันนี้ชวนคุณหมอคุยยาวเลยนะครับแต่ก็ด้วยความสงสัยของท่านผู้ฟังด้วยเวลาเราพูดคุยกันนะครับก็จะมีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วคุณหมอก็ตอบให้แม่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับก็นี่แหละครับเราได้พูดคุยกับนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิครับนายแพทย์ส่งคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับโอกาสหน้าขอเรียนเชิญใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมอครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับนะครับเรื่องของโควิด-19 ก็ยังเป็นเรื่องราวที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อนะครับถามว่าระบาดไหมระบาดครับรุนแรงไหมไม่รุนแรงเท่ากับปีก่อนๆแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นอาการที่รุนแรงทำให้หลายคนต้องล้มป่วยล้มหมอนนอนเสือกันนะครับเพียงแต่ว่าผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนะครับกลุ่มผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังรวมถึงเด็กเล็กๆเลยนะครับวัยทารกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ามาติดตามกันต่อครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: ครับ16นาฬิกา38นาทีนะครับท่านกำลังรับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันคิววิจิตก็ดูแลท่านผู้ฟังอยู่นะครับก็ไปจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาเลยนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พบเจอกันสัปดาห์ละ5วันนะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราไปพูดคุยกับท่านโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินะครับเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของโควิด-19 ว่าตอนนี้ระบาดจริงหรือไม่อย่างไรนะครับคงจะได้รับฟังกันแล้วนะครับรับชมกันแล้วนะครับถึงข้อมูลที่เป็นจริงอยู่ในขณะนี้ถ้าเผื่อว่าท่านไปได้รับข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วบอกว่าตอนนี้โควิด-19 ระบาดหนักต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ห้ามออกนอกบ้านทำนู่นข่าวเก่านะครับ ต้องบอกเลยข่าวเก่านะครับมีคนขุดแบบข่าวแบบเนี้ยนะครับมาเยอะเหลือเกินนะครับในช่วงนี้นะครับโควิด-19 ในช่วงนี้ระบาดเพิ่มขึ้นจริงแต่ไม่ใช่เป็นการระบาดหนักเหมือนเมื่อ 3-4-5 ปีก่อนนะครับการระบาดแล้วก็การที่มาติดกับคนในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสายพันธุ์เดิมอยู่นะครับไม่ได้มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแถมความรุนแรงถ้าเผื่อไปติดคนแล้วเนี่ยอาการก็ไม่หนักมากด้วยนะครับก็คล้ายๆกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่บางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันเยอะๆนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็บอกแล้วนะครับคนที่ยังไม่เคยติดโควิด-19 มาก่อนเลยในประเทศไทยมีนะหลายคนด้วยนะครับอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนจริงๆไม่ยอมออกไปไหนเลยอยู่นอกบ้านก็ใช้มุ้งไม่ใช่แมสปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้บอกเอาไว้หรือย้ำเอาไว้เวลาช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดนะครับเขาก็รอดพ้นทุกซีซั่นมาเลยนะฮะไม่ได้ติดเลยดังนั้นถามว่าติดตอนนี้รุนแรงไหมไม่รุนแรงครับนะครับเพราะอย่างน้อยคุณเคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วตั้งแต่ช่วงที่มันระบาดหนักๆจำได้ใช่ไหมครับร่างกายเรายังจำได้อยู่ครับร่างกายเรายังจำได้อยู่แต่มันอาจจะจำได้ไม่เท่ากับคนที่ติดบ่อยๆติดแล้วเดี๋ยวปีนั้นก็ติดปีนี้ก็ติดอย่างผมติดจำไม่ผิดละ2หรือ3ครั้งนะนะฮะก็อาการลดลงเรื่อยๆฮะอาการที่ความรุนแรงลดลงเรื่อยๆบางทีเจ็บคอวัน2วันแล้วก็หายไปนะฮะอันนี้ก็เลยต้องฝากเอาไว้ไม่ต้องตระหนกตกใจนะครับคุณก็ยังไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่เพียงแต่ว่าหากเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากติดไปสักนิดก็ดีฮะแมสใส่แมสเข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็เวลาก่อนที่จะรับประทานอาหารก่อนที่จะทำอะไรล้างไม้ล้างมือซะให้เรียบร้อยนะครับก็จะทำให้คุณรอดพ้นจากโควิด-19 ได้นะฮะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณรัศมีนะครับซึ่งเป็นคนพิการประเภทหนึ่งนะครับก็ได้ขอความช่วยเหลืออยากมีที่พักชั่วคราวหลังจากผ่าตัดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณรัศมีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ
0: ครับคุณรัศมีอายุ62ปีเป็นคนพิการประเภทหนึ่งนั่นก็คือมองไม่เห็นเนาะใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้ได้มาพูดคุยกับเราบอกว่าอยากได้ที่พักใช่ไหมครับ
8: จ้า
0: หลังจากที่มีหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมตอนนี้ผ่าตัดหรือยังครับ
8: ยังครับคุณหมอนัดวันอังคารที่8แต่ว่าคุณหมอยังไม่ได้บอกว่าจะต้องผ่าตัดวันที่8
0: ก็ต้องเข้าไปเตรียมตัวก่อน
8: ใช่
0: เข้าไปเตรียมตัวก่อนนะฮะ
8: ใช่ค่ะ
0: ก็จะต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลไหนฮะ
8: พระมงกุฎเก้าค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อพระมงกุฎเก้าก็แถวแถวอนุสาวรีย์เนาะนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับถนนราชวิถีนะครับแล้ว เป็นยังไงบ้างตอนนี้หาที่พักอะไรยังไงได้หรือยัง
8: ก็ตอนนี้ก็มันก็พักที่เดิมอ่ะตรงเนี้ยห้องมันอยู่ชั้นลอยแต่ห้องน้ำก็อยู่ข้างล่างไม่สะดวกในการตัดต้องเข้าห้องน้ำจะต้องคุณหมอจะต้องนัดไปดูแผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีใครด้วยป้า
0: ครับ
8: ป้าก็เลยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนมันมีข้างล่างอ่ะแต่ว่าเขาจอดรถแล้วก็มันอยู่ข้างหลังโอ้โหมันคงอึดอัดหายใจ
0: เราจะนอนยังไงอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกับที่จอดรถใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วก็พื้นที่หลังผ่าตัดเราเอ๊ะคุณรัศมีนี่ผ่าตัดเข่าข้างเดียวเนาะใช่ไหมแต่ข้างเดียวเราก็ต้องเดินลำบากอยู่แล้วล่ะในขณะเดียวกันตาเราก็มองไม่เห็นด้วยอ่ะใช่ไหมก็อยากที่จะจริงๆแล้วมีที่พักอาศัยที่นอนสามารถเข้าห้องน้ำได้โดยสะดวกแล้วก็เดินทางไปหาหมอได้โดยสะดวก
8: ใช่ใช่ครับผม
0: นี่คือโจทย์ละนะนี่คือโจทย์นะครับที่ได้โทรศัพท์ประสานมาทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนของเรานะครับจริงๆในเบื้องต้นทางรายการของเราก็ประสานไปทางสายด่วนช่วยเหลือสังคม1300ด้วยนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะคุณรัศมีนะนะครับเราก็กำลังประสานไปทางเขตราชเทวีให้ด้วยนะฮะไปทางเขตราชเทวีว่าเอ๊จะมีวิธีช่วยเหลือคุณรัศมียังไงได้นะครับเนี่ยพยายามกัน2ฝัก2ฝ่ายเลยว่าเอ๊เอายังไงใครจะช่วยเหลืออะไรยังไงไม่ต้องกลัวนะครับเรากำลังประสานงานให้อยู่นะครับเรากำลังประสานงานให้อยู่นะครับ
8: วัน
0: ที่8กันยาใช่ไหมครับเข้ารับการผ่าตัดแต่ยังน้อยยกกรณีของคุณแม่ผมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดออกไปก่อนสักวัน2วันนะครับแล้วหลังจากนั้นผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลอีก2วันถึง3วันก็จะกลับบ้าน
8: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: นะประมาณนี้ตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเท่าที่ได้พูดคุยกับทางทีมงานนะครับทางทีมงานประสานไปทางท่านคุณสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะครับตอนนี้กำลังปรึกษากับทางฝ่ายพัฒนาสังคมครับเพื่อหาหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือนะครับโดยกำลังจะดูเรื่องของบ้านพักคนชราให้ก่อนนะฮะกำลังจะดูอยู่ว่าตรงจุดไหนที่จะสะดวกในการเดินทางมาสามารถเดินทางมาได้หรือมีที่ว่างเพื่อที่จะให้พักชั่วคราวนะอันนี้ต้องบอกเลยนะพักชั่วคราวเนาะเดี๋ยวเราแข็งแรงแล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านของเราที่เดิม
8: ใช่ค่ะที่พูดถูก
0: บ้านของจริงๆแล้วอยู่แถวๆไหนนะฮะคุณรัศมี
8: อยู่ตรงซอยหมอเหล็งอะค่ะ
0: ซอยหมอเหลง
8: ตรงราชปารภเนี่ย
0: อันนี้เป็นบ้านเช่าหรือห้องหรือบ้านของตัวเองฮะ
8: อันนี้เป็นบ้านของคนอื่นแต่ไม่ใช่ป้าไม่มีบ้านส่วนตัวอาศัย
0: เขาอยู
8: ่คือเราต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละประมาณ500บาท
0: อ๋ออ่ะก็มีค่าเช่าให้เขาแหละใช่ไหมแต่เขาก็จริงๆแล้วตรงนั้นเขาก็ช่วยเหลือเราละเนาะเพราะค่าเช่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นะ
8: ใช่ครับ
0: อ่ะนะอย่างที่ผมบอกคุณรัศมีไปนะครับตอนนี้ประสานทางเขตให้ประสานทางพม.ให้นะครับแล้วก็เบื้องต้นทางเขตเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าพอจะมีที่พักตรงไหนที่ใกล้เคียงที่สุดกำลังดูอยู่อาจจะเป็นที่พักคนชราที่ใดที่หนึ่งนะฮะเพื่อเข้าไปพักชั่วคราวเนาะนะคุณรัศมีนะเดี๋ยวรอฟังข่าวจากทางทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
8: ครับผมขอบคุณพี่มากมากนะ
0: ยินดีครับ
8: พี่แล้วพี่ส่งข่าววันไหนอะคะเพราะว่ามันใกล้เวลาเข้ามาอาทิตย์หน้านี้แหละ
0: เอาเป็นว่าเปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวน้องทีมงานจะช่วยโทรศัพท์เข้าไปหรือบางทีอาจจะเป็นทางทีมงานของทางเขตราชเทวีโทรศัพท์เข้าไปนะฮะยังไงก็รอรับก่อนนะครับ
8: จ้าแล้วมีคนมารับใช่ไหมคะป้าใดคนเดียวไม่ไหว
0: เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าได้มีการพูดคุยแล้วเดี๋ยวคงจะมีการนัดหมายกันนะครับว่าจะไปยังไงรับตรงไหนรับที่โรงพยาบาลเลยหรือเปล่าหรืออาจจะใช้วิธีอื่นวิธีใดเดี๋ยวรอก่อนนะครับเน
8: า
0: ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ ก็เบื้องต้นพยายามที่จะช่วยประสานงานในหลายๆหน่วยงานนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งแน่นอนนะคุณรัศมีนะไม่ทิ้งแน่นอนนะครับก็เข้าใจเลยนะครับเพราะว่า1มองไม่เห็นเป็นคนพิการถ้าเผื่อว่าต้องนึกให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านได้นึกภาพตามด้วยนะครับสำหรับคนตาบอดมองไม่เห็นเขาจะคุ้นชินกับเฉพาะที่พักอาศัยในบ้านของเขาที่เขาอยู่มาหลายปีเดินกี่ก้าวถึงตรงไหนไปทางซ้ายถึงอะไรไปทางขวาถึงอะไรจะเข้าห้องน้ำจะต้องเดินยังไงเอามือปะไปสัมผัสอะไรแล้วเขาจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของที่พักอาศัยเขาของห้องของเขาถ้าเผื่อว่าไปห้องอื่นไปที่อื่นไปบ้านอื่นตรงนี้แหละมันจะเป็นปัญหาแล้วก็จะต้องไปเรียนรู้กันว่าตรงไหนนะคุณจะต้องไปทำตรงไหนไปเดินเข้าห้องน้ำตรงไหนตรงนี้คือเตียงตรงนี้คือที่นอนตรงนี้คือประตูนะฮะนี่แหละฮะคือความลำบากของคนพิการที่มองไม่เห็นแล้วเขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เราก็จะต้องช่วยกันดูแลไปนะฮะก็เดี๋ยวทางทีมงานจะช่วยประสานงานให้คุณรัศมีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับในวันที่8กันยาแต่เชื่อว่าวันที่8เนี่ยยังไม่ได้ผ่าตัดหรอกนะฮะก็ต้องอย่างที่ผมบอกไปนะครับเข้าไปตรวจเลือดแล้วก็ตรวจความพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด 1-2 วันนะครับเมื่อผ่าตัดแล้วพักฟื้นต่ออีก 2-3 วันหรือบางคนก็1อาทิตย์นะครับก่อนที่จะออกไปจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ในที่พักอาศัยของตัวเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการช่วยเหลือกันต่อนะครับมาที่สายต่อไปครับคุณออนอนงอายุ73ปีแล้วปรึกษาเรื่องไม่ออกทะเบียนบ้านเขตไม่ออกทะเบียนบ้านฉบับใหม่ให้นะสวัสดีครับคุณออนอนงครับ
9: ดีค่ะ
0: ครับเอาไหนลองเล่าหน่อยทะเบียนบ้านเราหายไปเหรอครับหรือว่ายังไง
9: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องเล่าหายเพราะเหตุไม่ใช่เราทำหายนะคะ
0: เล่ามา
9: เดี๋ยวดูหนังสือก่อนมันมีก่อนจะไปเราไปแจ้งฟาร์มไว้แล้วก็ไปถึงไปยื่น
0: ครับ
9: ไปยื่นที่โรงพัก
0: ครับ
9: ยื่นที่เขต
0: พ
9: ักก่อนมาที่เขต
0: ครับ
9: คือที่ไปรู้ว่าหายคือว่าอันนี้น้องชายเขาไปทำงานอยู่นอกบ้านเขาไปอยู่นู่นเลยเป็นปีๆนานๆก็มาดูที่บ้านนี่ทีฉันก็อยู่ตามลำพังค่ะ
0: ครับ
9: ยายเนี่ยอยู่73ปีเนี่ย
0: ครับ
9: ก็ปรากฏว่าเมื่อแกก็เสียชีวิตเมื่อราวๆ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
9: หลานก็มาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะ
0: ครับ
9: เขาก็จัดการศพอะไรเรียบร้อยก็คุณป้านึงก็ไปไม่ได้แล้วเพราะสุขภาพไม่ค่อยดี
0: ต
9: อนนี้เขาก็ไปจัดการทางโน้นมาเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคุณ
0: คร
9: ับ หลานๆเขาก็แยกย้ายกันไปทำงานอยู่ข้างนอกนานๆก็กลับมาที
0: ครับ
9: เป็นงานเหมาต้องไปอยู่กับที่มีแคมป์เทอมอะไรเ
0: ขา
9: น่ะปรากฏว่าเลยเสร็จธุระเข้ามานะวันนั้นก็เลยถามว่าแล้วใบสำเนาครัวยังไม่เคยเห็นมันนาน
0: แล้วไง
9: เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องใบสำเนาครัวคนเคินอะไรมันแอบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะรู้ว่ามันอยู่ไหมแล้วก็พอดีน้องตายแล้วตัวเขาเป็นคนใส่ตัวเข้าไปเป็นอะไรคล้ายๆเป็นเจ้าบ้าน
0: เจ้าบ้านคนตายนี่ก็คือผู้ที่เสียชีวิตก็คือเป็นเจ้าบ้านด้วยใช่ไหม
9: ใช่เขาก็เราไม่รู้หรอกเขาใส่เขาก็เลยปล่อยไปจะเป็นนั่นเราก็ยังอยู่กันในบ้านเนี่ย
0: คุณอนันต์อยู่บ้านหลังเดียวกันหรือเปล่าครับ
9: ใช่ใช
0: ่อ๋ออยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ
9: ใช่แต่ว่าเขาไปย้ายไปทำงานอยู่ที่อื่นไงนานๆมาทีแต่อยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งสมัยแม่เป็นเจ้าบ้านอยู่ตอนนั้นแม่ยังมีชีวิตอยู่
0: ครับผม
9: แต่เขามาเปลี่ยนตอนไหนก็ไม่รู้เขาก็เลยเราก็ปล่อยแต่นี่เราก็ถามเขาขึ้นว่าเอ้ยถามหลานเอ้ยทะเบียนบ้านน่ะยังอยู่ไหมแล้วได้ไปดูไหมว่าเขาทำอะไรเรียบร้อยแล้วมีใครอยู่ข้างในกี่คนมันก็ไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
9: แล้วก็
0: คือเอาเป็นว่าตอนนี้ในบ้านไม่มีใครรู้เรื่องทะเบียนบ้านเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้ว ใช่ไหมนะฮะ
9: เขาบอกว่าหายไป
0: ไม่เป็นไรหายไปหรืออะไรก็ตามตอนนี้เราไม่เห็นละไอ้ทะเบียนบ้านที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงนะฮะแล้วคราวนี้มีปัญหายังไงพอไปที่เขตแล้วเราไปขอทำใหม่หรือว่ายังไงฮะ
9: ใช่แต่ไปเล่าให้ฟังแล้วเอาใบที่แจ้งหายไปด้วย
0: ครับแล้วทางเขตว่ายังไงครับ
9: ทางเขตทางพนักงานเขาไปช่องข้าวเขาก็พูดจาวกวนไปมาเขาถามมาจากไหนเนี่ยมาจากเขตปทุมวันค่ะ
0: ครับ
9: ฉันจะมาดูเรื่องใบสมโนครัวมันก็หันไปเรียกสนมครัว
0: ครับไม่เป็นไร
9: ทะเบียนเนี่ยทะเบียน
0: ครับ
9: ทีนี้ว่าก็น้องชายก็เสียชีวิตด้วยเขาก็ลงบันทึกมาอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
9: เราก็อยากรู้เขามาเอาทำไอ้ใบสมโนครัวเนี่ยมันหายอ่ะจะมาแจ้งฉันจะต้องทำยังไงยังไง
0: แจ้งเอาใหม่นะฮะแจ้งเพื่อขอออกใบมรณบัตรหรือแจ้งเพื่อขอสำเนาใหม่ขอทะเบียนบ้านใหม
9: ่ขอทะเบียนแล้วเขาคงมาจัดการเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟัง
0: นะครับเราก็เลยอยากจะขอทะเบียนบ้านใหม่ใช่ไหมนะครับขอไอ้สมุดทะเบียนบ้านใหม่มาเพราะตอนนี้มันหาไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหน
9: ใช
0: ่นะฮะแล้วเขาบอกเขา
9: อยากและคือก็อยากจะดูว่าข้างในนั้นมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นกี่คนมีใครเข้าไปอยู่มั่งบัตรนั้นยังไม่เคยรู
0: ้ครับ
9: เพราะว่าเพราะคนมันเสียชีวิตไปหลายคน
0: แล้วไม่เคยโอ้ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเลย
9: ยังไม่เห็นจนบัตรนี้คนนี้ก็สุดท้ายแล้วก็มายังอยู่ป้าเป็นผู้ใหญ่อยู่กี่คนนึง
0: ครับครับแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงครับสามารถทำได้ไหมหรือติดขัดปัญหาอะไรครับ
9: มีเขาอยู่เขาพูดขึ้นมาอ่ะเนี่ยเขาเอาแล้วมีโฉนดไหมเอ้าโฉนดมีที่ไหนมันตั้งร้อยกว่าปีผู้ใหญ่เขาไปไหนแล้วไอ้ใบทะเบียนนี่มันก็ทำมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วทำไมต้องมีโฉนดนะ
0: ครับ
9: แล้วก็เอามาถามโฉนดเรื่องอะไรนี่เราก็ต้องไปตามย้อนตามชาวบ้านที่อยู่อาศัยนี่มันฉันก็เป็นคนที่บุคคลที่สามนะมันเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะ
0: เป็นเจเนอเรชันที่สามและเป็นรุ่นที่สามแล้วใช่ไหม
9: ใช่ร้อยกว่าปีแล้วยังมีใบมันไม่มี
0: แล้วตกลงได้โฉนดไหม
9: ไม่ได้
0: ไม่ได้โฉนดอยู่ไหนก็ไม่รู้อีก
9: อ้าวมา
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
9: ค
0: ุณป้าคุณป้าค
9: ุ
0: ณป
9: ้
0: าคุณป้าครับเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยที่คุณป้าได้เล่าให้เราฟังเนี่ยมันเป็นเอกสารทางราชการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับและก็มีความจำเป็นต่อเราทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยเนาะ
9: ใช
0: ่ไหมฮะดังนั้นเจ้าหน้าที่บอกมาว่าถ้าจะมาทำทะเบียนบ้านใหม่จะต้องมีโฉนดมาด้วยถูกต้องไหมเราก็ต้องไปที่สำนักงานที่ดินและคราวนี้ถ้าหาโฉนดไม่เจอแล้วนะฮะต้องไปแสดงตัวแล้วว่าฉันคือผู้ที่อยู่ในที่ดินนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินนี้นะครับเจ้าของโฉนดเป็นชื่อใครรู้ไหมฮะ
9: โหนี่มันคนตายก็สาบสูญรุ่นลุงรุ่นพ่อก็เสียไปแล้ว
0: นี่แหละนี่แหละ
9: 7ขวบถึงมาอยู่ตรงนี
0: ้นี่แหละที่มันคือปัญหา
9: แล้วแวกทางที่นี่นะที่ส่วนมากจะเป็นของคุณลุงมากกว่าเพราะมันมีบ้านแล้วอยู่ๆเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่มันติดขัดเพราะมันไม่มีเพราะอะไร
0: ครับ
9: ทุกวันนี้ที่นี่ก็กลายเหมือนเป็นที่บุกรุกไป
0: ม
9: ันมีคนอื่นมาแทรกแซงมาบ้านพ่อบ้านเขาญาติเขาล้มหายตายจากไปมันเป็นบ้านจะโบราณสมัยก่อนนู้นจริงๆนี่อายุ7ตอน70ปี
0: นี่มันอยู่ในอยู่ใน
9: กลายเป็นเขตเขาจะมาเอาอ่ะ
0: นี่อยู่ในเขตปทุมวันด้วยใช่ไหม
9: ใช่
0: อยู่ในชุมชนวัดดวงแข
9: ใช่ตอนนี้กำลังมีปัญหากันอยู่เรื่องนี้ด้วยกำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ด้วยซับซ้อนมา
0: นี่แหละครับคุณป้าเอาอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาต้องทำตามกฎหมายไงใช่ไหมเขามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าการที่จะออกหลักฐานประจำบ้านซึ่งเขาเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยเนาะนะครับว่ามันจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็คนที่เป็นเจ้าบ้านถ้าเผื่อว่าไม่อยู่เนี่ยนะครับจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจแต่ว่าเจ้าบ้านเสียไปแล้วนี่เจ้าบ้านจะทำหนังสือมอบอำนาจจากใครก็ต้องน่าจะเป็นลูกของ จ้าบ้านนี่แหละลูกชายนี่แหละน่าจะเป็นคนหรือเป็นทายาทอันดับแรกที่สามารถไปทำดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆแทนคุณพ่อได้นะฮะดังนั้นตอนนี้ลูกชายเขาก็ดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับ
9: ไม่ใช่ลูกชายเขาเป็นลูกสาว
0: อ๋อลูกสาวขออภัย
9: เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง
0: ได้ไม่เป็นไรลูกสาวก็สามารถทำแทนได้เพราะว่าน่าจะเป็นคนที่ทำแทนคุณพ่อที่เสียไปแล้วได้นะครับดังนั้น
9: เขายังพูดว่าเขาไม่ให้ทำต่อแล้วเขาไม่ให้ทำแล้วเขายังพูดมาอย่างนี้
0: เขาคือเจ้าหน้าที่เขตเหรอครับ
9: ไม่ใช่ไอหลานของคนที่ลูกสาวของแม่เขาเป็นแต่เขาเป็นหลานไงเขาเป็นลูกของลูกชายที่ตาย
0: เดี๋ยวก่อนนะลูกสาวของ
9: คนที่เสียชีวิต
0: คนที่เสียชีวิต
9: มันนอครัวอยู่เนี่ย
0: ครับ
9: เขายังพูดว่าเขามันหายแล้วเขาก็ไม่ให้ทำต่อพูดอย่างนั้น
0: เขาไม่ให้ทำต่
9: อ
0: เขตไม่ให้ทำต่อเหรอครับ
9: จากเขาก็โดนอย่างนี้มาเหมือนกันนะเขาก็มาอยู
0: ่ผมว่าไม่ใช่หรอกเอาจริงๆผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะจริงเรื่องของทะเบียนบ้านเนี่ยยังไงเขาต้องให้ทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันจะติดขัดอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองที่บางทีคุยแล้วไม่เข้าใจนะอาจจะต้องคุยแล้วไม่เข้าใจแต่อันดับแรกเนี่ยโฉนดเนี่ยต้องไปหาที่คัดโฉนดมาหน่อยนะครับเพื่อที่ไปที่สำนักงานเขตหรือไปสำนักงานที่ดินเพื่อที่จะ
9: อันนี้มันต้องไปหาญาติที่เคยอยู่กับโฉนดก็มันร้อยกว่าปีจน200กว่าปีแต่ว่านะจริงๆนะที่อยู่มันนี่เป็นบ้านต้นนะเลขบ้านต้นไม่ใช่อยู่ในหมู
0: ่มีนี่ไหมมีผู้นำชุมชนที่เขาจะยืนยันได้ไหมว่าเราอยู่ที่นี่มานานแล้ว
9: โอ้ยเขารู้แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้
0: ไม่เขาสามารถที่จะเป็นคนรับรองได้ตามกฎหมายตามกฎหมาย
9: ได้มันที่จริงมันได้นะแต่เขายังไงเพราะว่าตอนนี้กำลังมีเรื่องกันนี่ไงเขาก็ไม่อยากจะเป็น
0: อย่างนั้นนี่เองเอาอย่างนี้คุณป้าเดี๋ยวถือสายรอสักครู่เดี๋ยวน้องทีมงานหลังไมค์รับเรื่องต่ออีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องคืนเวลากับทางสถานีแล้วนะคุณป้านะนะครับเดี๋ยวน้องทีมงานรับเรื่องต่อวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
10: คนชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: ดูคลิปไม่
3: ่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
17: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
18: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิคู่ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดด้วยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
19: นางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึง AM 819 KHz AM 891 KHz ครับและ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์ที่ติดตามรายการอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยหลายๆท่านเลยนะครับก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าพอถึงวันศุกร์ทีไรเนี่ยก็จะมีภารกิจที่อาจจะเดินทางไปพักผ่อนนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับส่งมาบอกกันนิดนึงว่าศุกร์แบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติด้วยแน่นอนว่าต้นเดือนนะครับก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันมีการเดินทางกันนะครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยในทุกๆการเดินทางครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยขอให้เดินทางในทุกจุดหมายด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์ที่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่นอนก็จะมีบางท่านก็อาจจะพาบุตรหลานครับไปพักผ่อนนะครับหรือว่าไปเที่ยวทะเลกันนะครับเดินทางไปด้วยความปลอดภัยทักทายผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทางเพจตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วด้วยรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับ TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วแบบคู่ขนานกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับสามารถที่จะพูดคุยทักทายรายงานตัวแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้เพราะอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรเอามาที่สถานีก่อนตอนนี้วันนี้อากาศดีเห็นมั้ยฮะสดๆแบบนี้แถวๆสถานีของเราครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแถวๆดินแดงวันนี้ไม่มีฝนนะครับช่วงเย็นๆแต่มีคำว่าแต่เมื่อวานนี้ก็บอกแบบนี้แหละคุณผู้ฟังแต่พอเลิกรายการปุ๊บโอ้โหอยากจะแชร์กับคุณผู้ฟังจังเลยว่าเมื่อวานนี้ใครเจอฝนบ้างจำได้เลยฝนตกหนักมากนะครับช่วงเย็นนะครับรถติดด้วยนะครับหลังจากที่เลิกจัดรายการนี่ก็บอกว่าฝนในหลายพื้นที่ด้วยนะครับเข้าไปดูในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการแจ้งมาด้วยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นวันนี้ก็วันนี้ช่วงนี้ตอนนี้เลย 17:10 น.แถววิภาวดีรังสิตดินแดงตอนนี้ก็ยังไม่ตกนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเป็นยังไงบ้างอยู่แถวไหนรายงานเรื่องของสภาพอากาศกันมาสักนิดนึงนะครับอยากรู้เหมือนกันน้องต้นน้ำมาเร็วมากเลยบอกว่าสุราษฎร์รายงานตัวครับพี่บอลฟังอยู่ฝนไม่ตกเลยครับนี่นะฮะน้องต้นน้ำปรมินนะครับแต่เมื่อตอนบ่าย 3 บ่าย 4 ฝนตกเอาไม่อยู่เหมือนกันเห็นไหมฮะต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีก็รายงานมาแล้วนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แล้วกันที่รายงานเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศมาส่วนคุณผู้ฟังล่ะครับวันนี้จะโทรมาแจ้งหลังไมค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้มีการขานชื่อออกอากาศกันว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายมานะครับมีคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับมีคุณดาวอรุณกมลด้วยนะครับก็มาแล้วเรียบร้อยแชร์ด้วยเมื่อกี้นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแน่นอนเมื่อวานนี้ก็เกริ่นบอกไปว่าเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนก็จับตามองกันอยู่เรื่อง Data Center ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนั่นเรียกว่าตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center นะครับแล้วก็เร่งออกระเบียบรวมถึงหลักเกณฑ์ครับยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับโดยวันนี้เลยครับล่าสุดเลยนะครับ4กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่เรื่อง Data Center นะครับเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center หลายคนที่ ติดตามข่าวอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรล่าสุดครับได้มีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจครับว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่วันนี้ติดตามอยู่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยเรื่องของ Data Center มาดูแนวคิดครับการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่นะครับส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานด้านน้ำและทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็อีกเรื่องนึงครับซึ่งถือว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันเช่นเดียวกันนะครับปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้โดยย้ำด้วยครับว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI นะครับแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันครับว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ในขณะเดียวกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ย้ำด้วยว่ากรณีที่มีการลักลอบนะฮะที่หลายๆคนบอกมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครหลายแห่งเลยทีเดียวที่กำลังเป็นข่าวอยู่ท่านบอกว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดดำเนินการตามกฎหมายต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันครับไม่ได้ตอบคำถามนะครับว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันนะฮะการนำไปสู่การทุจริตนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยนะครับติดตามกันอยู่เรื่องของ Data Center นะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรื่องของ Data Centerนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่วันนี้นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็แชร์ด้วยวันนี้ใครแชร์แล้วพิมพ์มาบอกกันสักนิดหนึ่งครับคุณสุวรรณธานะครับจากปากช่องอากาศดีปากช่องมีฝนไหมครับน่าจะไม่มีเนาะอากาศดีเลยฟังสัญญาณอยู่ชัดเจนเลยคุณทมนวันครับแชร์เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแน่นอนเลยที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณสุมณีนะครับสุมณีก็บอกว่าวันนี้ฟังอยู่เช่นเดียวกันจากคุณพงศักดิ์ครับอากาศที่หาดใหญ่ดีมากรายงานตัวเป็นตัวแทนของหัดใหญ่มารายงานตัว1ข้อความแล้วมาแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยถ้าแชร์แล้วก็พิมพ์มาบอกกันสักนิดนึงนะครับกำลังใจแน่นอนจากคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้เลยนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากเรื่องของ Data Center ที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็กำลังให้ความสนใจอยู่อีก1เรื่องครับเดินหน้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ครับเปิดกว้างนะครับแล้วก็เชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศท่านส่งเสริมเรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยวันนี้ครับ4กันยายน2569ครับตามติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะครับท่านให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับที่ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และก็ทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งต้องบอกว่าหัวใจสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมเรื่องเทคโนโลยีเดินหน้าเรื่องการต่างประเทศด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวบรรยากาศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยนะครับโดยท่านบอกว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนะครับรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมครับสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชื่อย่อก็คือ OECD เราจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อย OECD นะครับคำนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เราก็พร้อมครับที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานเรื่องกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เน้นย้ำเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับท่านบอกว่าต้องมีส่วนเปิดโอกาสให้นะครับเป็นโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศและก็ประชาชนโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็เรื่องของตลาดรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงแค่การซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกก็พร้อมครับเชิญชวนคณะทูตเนี่ยใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเสนอนะครับแล้วก็ค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยของเรากับแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยครับว่าการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปนะนี่คือภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแล้วก็มีการประชุมใหญ่ๆอีกหลายการประชุมเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งพรีคอปนะฮะที่ฟิจิในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็เป็นการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF แล้วก็มีกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนหน้าด้วยคุณผู้ฟังในเดือนตุลาคม2569นะครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนจะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยและก็การดำเนินงานด้านการต่างประเทศนะครับมีการประชุมสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะไปประชุมที่ต่างประเทศเพื่อเดินหน้าเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นรัฐบาลใช้เวทีเหล่านี้แหละครับเป็นเวทีในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศด้วยในขณะเดียวกันครับรัฐบาลก็พร้อมนะฮะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็พร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกนะครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากนั้นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังเป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7 ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลนะครับให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับกับการพบปะคณะเอกอัครราชทูตแล้วก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมกับการแสดงวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของการเปิดกว้างเชื่อมโลกแล้วก็เติบโตไปด้วยการเดินหน้าการต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมทั้งการลงทุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของคณะเอกอัครราชทูตมีกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็มีหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยเนี่ยกว่า76 คนนะครับก็เข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกว่ามีการรับฟังวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยด้วยนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูข้อความกันนะครับมีคุณวันดีด้วยสวัสดีคุณบอลป้าพึ่งครับเสียงไพเราะดีรายการก็มีสาระแล้วก็มีประโยชน์อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ไม่มีฝนนะครับขออนุญาตแชร์นะคะโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทักทายเข้ามาครับในเพจของเราที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณวันดีนะครับขอบพระคุณมากเลยขอบคุณที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานนะครับใครที่ฟังรายการอยู่แล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยแล้วก็ อยากจะส่งข้อความมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งได้เดี๋ยวจะค่อยๆดูต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับก็พิมพ์ข้อความไว้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จับประเด็นเป็นข่าวก็ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับอันนี้เนี่ยก็จากเพจของเราด้วยแล้วก็เพิ่งลงเอาไว้วันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกันคือการเตือนนายจ้างทั่วประเทศนะครับย้ำเลยห้ามจ้างห้ามใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายซึ่งต้องบอกว่าใครทำนะครับต้องบอกเลยนะว่าโทษหนักนะคุณผู้ฟังทั้งคนจ้างแล้วก็แรงงานด้วยนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระเบียบที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับมีการกำชับหลายๆเรื่องด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย

งานพวกงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และก็มีการระบุเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนะครับให้ทำงานเนี่ยนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีโทษคุณผู้ฟังนะครับเป็นโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะครับหากกระทำผิดซ้ำก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตท่านก็มีโทษนะครับจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็อยากจะมานำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างใช้บริการแรงงานต่างด้าวที่ทำงานผิดกฎหมายโทษหนักนะครับย้ำโทษหนักแล้วก็มีโทษทั้งคนจ้างแล้วก็มีโทษทั้งแรงงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ส่งข้อความมาครับมีข้อความจากหลากหลายที่เลยสวัสดีคุณปูเป้ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องช่วงเวลานี้แม้ว่าตอนนี้เนี่ยนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าฝนไม่ตกแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีการต้องเตรียมตัวด้วยเพราะว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสชนชครับทางสทนชเนี่ยมีการแจ้งด้วยว่าให้เตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือแล้วก็เร่งสำรวจ22ลุ่มน้ำหาที่กักเก็บน้ำแล้วก็ทำแก้มลิงนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชท่านให้สัมภาษณ์ครับถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาโดยท่านบอกว่าพยายามเน้นย้ำครับให้สทนชเนี่ยเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆแล้วก็แจ้งไปยังทุกจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการดูแลประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามวลน้ำที่ไหลมาเนี่ยไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นเนี่ยน้ำที่ไหลก็จะไหลลงสู่ห้วยหนองคลองบึงดังนั้นก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยทั้งนี้ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยว่าทั้งนี้ก็เห็นตรงกันครับว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมนะครับโดยจะต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำคุณผู้ฟังว่าพื้นที่ไหนสามารถที่จะทำพื้นที่เนี่ยในการกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวครับเรื่องของสทนช.นะครับแล้วก็มีการเตรียมรับมือมวลน้ำนะครับจากภาคเหนือแล้วก็ต้องเร่งเรื่องการสำรวจ22ลุ่มน้ำด้วยนะครับเพราะว่าจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็จากสทนช.ก็เน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับเอามาดูกันที่อีกเรื่องนึงบ้างครับทางด้านของกระทรวงอว.ร่วมกับจิสด้าครับเปิดผลงานความสำเร็จของดาวเทียมไทยTOS 3คุณผู้ฟังนะครับที่มีการออกแบบแล้วก็สร้างโดยฝีมือวิศวกรไทยโดยชัดเลยครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้อุปกรณ์แต่ตอนนี้คนไทยเก่งมากครับก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมส่งออกขายต่างประเทศโดยตอนนี้ครับมีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับในการวางโรดแมปเพื่อนำพาภาคอุตสาหกรรมไทยครับทยอยสู่หุ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอวกาศโลกโดยเรื่องนี้ครับทางด้าน

0: ของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปาฐกถาพิเศษอย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมในปัจจุบันเนี่ยมิได้เป็นเพียงแค่อุตสาหกรรมเฉพาะทางที่จำกัดอยู่แค่ในวงแคบอีกต่อไปคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกเขาให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอวกาศตอนนี้ครับก้าวขึ้นเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจของเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงของประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับเน้นย้ำเลยว่ารัฐบาลและกระทรวงอว.ครับมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอวกาศผ่านโครงการสำคัญอย่างดาวเทียม TOS 3นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิศวกรไทยก็เป็นคนออกแบบคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญคือพัฒนาเองทั้งหมดใช้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับเพื่อสร้างขีดความสามารถนะครับในเรื่องของกำลังคนการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกอบแล้วก็การทดสอบดาวเทียมของประเทศซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการลงทุนระยะยาวที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศแต่อย่างไรก็ตามครับการพัฒนาเทคโนโลยีและก็โครงสร้างพื้นฐานเพียงลำพังท่านบอกก็ยังไม่เพียงพอนะครับสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยก็คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ผู้ประกอบการไทยครับสามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งแล้วก็เป็นความสำเร็จก้าวสำคัญครับไทยทำได้นะฮะTOS 3ดาวเทียมฝีมือคนไทยครับก็ขอชื่นชมนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เป็นดาวเทียมของฝีมือคนไทย TOS 3นะฮะพร้อมลุยตลาดโลกท่านอาจารย์เชนครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ดันแรงงานไทยผลิตชิ้นส่วนขายต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: โอ๊ยดูข่า าอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน17:34 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจับประเด็นเป็นข่าวต้องบอกว่าทุกเรื่องนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันรายงานข่าวกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นขอบคุณช่างเทคนิควันนี้ด้วยนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีที่ดูแลหลังไมค์แล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึง02-276-9717นะครับและ02-276-9721ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นประสานงานข้อมูลต่างๆด้วยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยทักทายนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องราวต่างๆมาผ่านทางหลังไมค์ได้เลยยังคงเดินหน้าครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับเรื่องราวของสืบเนื่องมาจากการประชุมครม.สัญจรที่พื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยหลายๆคนก็ตามข่าวอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีสรุปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทักทายมาผ่านทางเพจของเราครับหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ของเราเพิ่มเติมมานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องของฝนฟ้าไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีทั้งที่ฝนตกครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ฝนไม่ตกด้วยดังนั้นครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่แน่นอนวันนี้ครับหลายคนที่ได้ติดตามในเพจของสวทของเราก็ลงไว้ได้ดูเรื่องของ MV ใหม่ของน้องลิซ่าหรือยังครับสวัสดีค่ะนี่นะฮะหลายคนบอกว่าได้ไปชมแล้วนะครับเป็นไวรัลอยู่เลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางเพจของเราครับได้มีการเปิด6โลเคชั่นในกทม.นะครับที่ปรากฏอยู่ใน MV เพลงสวัสดีค่ะของลิซ่าคุณผู้ฟังลองเดาดูว่า6โลเคชั่นในกรุงเทพนี่แหละนะครับที่ปรากฏใน MV ของน้องลิซ่าเนี่ยมีที่ไหนบ้างเชื่อว่าหลังจากนี้ครับหลายๆคนก็จะไปตามรอยนะครับน้องลิซ่าซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของเราเลยที่โด่งดังไประดับโลกเลยทีเดียวด้านกองกิจการภาพยนตร์และวิดิทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของสถานที่ถ่ายทำนะฮะที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่าและลิสามโนบาล นะครับชื่อเพลงก็คือสวัสดีค่ะนั่นแหละนะครับต้องบอกว่านี่คือ6สถานที่ในกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ฟังลองเดาดูนะว่ามีที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงน้องลิซ่าก็ไปถ่ายหอพักหญิงธรรมศาสตร์ที่เขตสาทรนะครับแล้วก็แถวเขตคลองเตยนะครับต้องบอกว่าเป็น DIB ดิฟบางกอกนะฮะดิฟแบงคอกนั่นแหละนะครับที่เขตคลองเตยแล้วก็มีอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนก็ปรากฏอยู่ใน MV เพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีถนนเฉลิมเขต1นะฮะอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายแล้วก็มีคลองบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับน้องลิซ่าก็ไปถ่ายไว้นี่คือ6สถานที่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับที่ถือว่าเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยและนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราจริงๆนะครับที่หลายๆคนต้องบอกว่าเดี๋ยวไปตามรอยแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆคนเริ่มเข้าไปในโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่าคัฟเวอร์กันแล้วนะครับเพลงนี้การถ่ายทำครับเกิดขึ้นนะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีทีมงานชาวไทยกว่า100คนครับร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยเพลงใหม่ของน้องลิซ่าที่ได้มีการปล่อยนะฮะหลายคนก็บอกว้าวมากแล้วก็ติดอกติดใจมากกับท่าเต้นกับการถ่ายทำสะท้อนอะไรครับสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งเรื่องของโลเคชั่นนะครับทั้งเรื่องของบุคลากรด้านการผลิตแล้วก็ MV เพลงนี้ครับถือว่าเป็นผลงานต่างประ ประเทศเนื่องจากลิขสิทธิ์ของบริษัทนะเป็นของต่างประเทศจึงต้องได้รับการอนุญาตนะครับในการถ่ายทำจากทางด้านของกรมการท่องเที่ยวก่อนดำเนินการในการถ่ายทำดังนั้นครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้เพลงนี้นะยอดวิวก็พุ่งตลอดเลยทีเดียวได้ดูแล้วรู้สึกแบบถูกอกถูกใจมากๆเลย MV ของลิซ่านะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูไปกดดูได้เลยนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นไวรัลอยู่ตลอดทั้งวันเลยสวัสดีค่ะของลิซ่าชื่อสวัสดีค่ะน่ะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับแล้วก็ตัวตนนะครับเขาถ่ายทำที่หลายๆที่6โลเคชั่นในกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงการติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับมีคุณอุ๋ยด้วยสวัสดีคุณนุกนะครับที่ติดตามกันอยู่มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับจากงานสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในงานนะครับสำคัญเลย The Bangkok Business Summit2026นะครับซึ่งถือว่างานนี้ครับจัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะฮะนั่นก็คือกกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงธนาคารโลกด้วยนะครับงานนี้ครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติพร้อมกันกับเรื่องของการเปิดตัวรายงานธนาคารโลกนะครับเพื่อเป็นการผลักดัน GDP ไทยเนี่ยให้เติบโตแล้วก็ก้าวสู่ประเทศรายได้สูงที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องสำคัญด้วยคุณผู้ฟังข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกที่จะเป็นการมุ่งยกระดับไทยครับให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมด้านการบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้นนะครับ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตเรื่องอะไรบ้าง5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตที่หลายๆคนบอกว่าโอ้อันนี้คือการเติบโตของประเทศไทยอย่างจริงเลยทีเดียว1เลยคือการผลิตขั้นสูงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพเรื่องบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่คือ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตนะครับย้ำอีกทีนึงคือการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลนะครับธุรกิจเกษตรและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะครับงานนี้ครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้บริหารระดับสูงครับจากภาครัฐภาคธุรกิจทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศนะครับรวมกว่า400คนซึ่งต้องบอกว่าเวทีนี้ครับเป็นเวทีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญก่อนการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับในเดือนตุลาคม2569แน่นอนครับจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยไปสู่ประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ต่อไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำด้วยครับบอกว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงใน4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์นะครับด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรไทยครับไม่สามารถหยุดนิ่งไทยต้องปรับตัวเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการสร้างประเทศให้เข้มแข็งขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับผ่านวิธีการดำเนินการสำคัญสำคัญในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของไทยนะครับโดยเริ่มจากการเปิดกว้างการมีส่วนร่วมกับโลกนะครับไทยต้องกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนรวมถึงเชื่อมโยงภาคธุรกิจและเครือข่ายการผลิตระหว่างภูมิภาคอีกเรื่องนึงครับประการต่อมานะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AIปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังว่า AI ตอนนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆดังนั้นครับไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี ที่พัฒนาจากต่างประเทศโดยจะมีการส่งเสริมด้านการลงทุนด้าน AI แล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็เรื่องของการสร้างทักษะขีดความสามารถภายในประเทศเทคโนโลยีเหล่านี้ครับจะต้องช่วยเสริมศักยภาพแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME เพิ่มผลิตภาพแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถสร้างนวัตกรรมแล้วก็สามารถแข่งขันได้ต่อไปด้วยอีกเรื่องนึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแน่นอนเราจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้อากาศเปลี่ยนเกิดภัยธรรมชาติเกิดภัยพิบัตินะครับมากมายเราก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวสามารถเป็นแหล่งการลงทุนแล้วก็การเติบโตใหม่โดยการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ Climate Finance นะครับแล้วก็มีการนำนะฮะควรจะนำเอาทรัพยากรจากทั่วโลกมาสนับสนุนเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เราต้องเตรียมความพร้อมครับรับมือกับสังคมสูงวัยนะครับมุ่งสร้าง longevity economy นะครับเราจะเห็นคำว่า longevity พูดบ่อยมากนะครับ longevity economy ที่ทำให้ประชาชนไทยทุกคนนะครับมี1สุขภาพดีมีทักษะสามารถทำงานแล้วก็มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นพร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆทางสุขภาพสุขภาวะการท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยีครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับก็ชูเรื่องของฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของนักลงทุนทั้งไทยมุ่งยกระดับไทยครับให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้นย้ำครับ5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคต1เลยคือการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้พี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับทางด้านของตะคมจากศรีสะเกษครับบอกฟังทุกวันเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกศรีสะเกษอากาศดีมากๆนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจจากคุณสุรชัยอีกหนึ่งข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมเข้ามาด้วยขอบพระคุณมากๆที่เดินหน้านะครับส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวมาดูข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายเรื่องราวสำคัญแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้ติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเรื่องราวเรื่องการเยียวยานิดนึงครับเกี่ยวกับกรณีไฟไหม้ที่ชุมชนมักกะสันที่หลายๆคนบอกว่าติดตามกันอยู่แล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีไฟไหม้ในแถวๆนิคมมักกะสันที่ผ่านมาล่าสุดครับรัฐบาลก็เดินหน้าในการเร่งเยียวยานิคมมักกะสันหลังเกิดไฟไหม้เดินหน้าครับเรื่องของบ้านมั่นคงริมรางนะครับโดยการเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเรียกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าเกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็มีผู้ที่เดือดร้อนนะครับประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัยเนี่ย25ครอบครัวรวม97คนและที่สำคัญครับก็มีผู้เสียชีวิต1รายอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดครับก็เร่งวางแผนนะครับในการที่จะแก้ไขทั้งเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการคุณผู้ฟังนั่นก็คือบ้านมั่นคงริมรางนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายครับให้นายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพม.พร้อมด้วยผู้บริหารพม.ครับแล้วก็มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปยังพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้นะครับนิคมมักกะสันนะครับเพื่อไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นรวมถึงความต้องการด้วยพร้อมกับการประสานครับการทำงานร่วมกันกับทางด้านของสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับบริเวณนิคมมักกะสันเบื้องต้นครับมาดูการช่วยเหลือเยียวยากันนะครับพม.แล้วก็พอช.ครับได้มีการมอบ ถุงยังชีพนะครับแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้เนี่ยจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกก่อนขณะที่ครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยที่เดิมได้นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันคุณผู้ฟังหน่วยงานครับในสังกัดของพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมถึงศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ครับก็ได้มีการมอบนะฮะเป็นทั้งสิ่งของจำเป็นนะครับแล้วก็มีถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับการประสานนะครับด้านสวัสดิการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครัวเรือนให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันสักนิดนึงครับทางพม.แล้วก็พอ.ช.ก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางครับภายใต้โครงการที่จะมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยมีการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนแล้วก็มีการเร่งรัดครับกระบวนการในการทำงานโดยให้สามารถเริ่มนะฮะเริ่มก่อสร้างภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะได้มีที่อยู่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้าเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากกรณีเหตุไฟไหม้นะครับบริเวณนิคมมักกะสันเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินหน้าบ้านมั่นคงริมรางนะครับเปลี่ยนพื้นที่ข้างรางสู่พื้นที่แห่งโอกาสครับตั้งเป้าว่าจะต้องแล้วเสร็จให้ได้ประมาณสัก1เดือนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องที่ให้ประโยชน์แล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลต่างๆกันเนี่ยไม่พลาดครับที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็บอกกล่าว ทางด้านของข้อความกันนะฮะมีข้อความจากคุณสาริกานี่นะฮะชื่อเพราะจังเลยคุณสาริกาครับส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณดาวดีนะครับคุณดาวดีโอชื่อเพราะด้วยนะครับวันนี้ส่งข้อความมาบอกว่าติดตามทุกวันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่วันนี้อาจจะเดินทางอยู่หรือบางคนก็บอกว่ากำลังพักผ่อนนะครับถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยกันในทุกๆคนแต่บางคนก็ยังอยู่บนรถนะครับแล้วก็การจราจรอาจจะติดขัดนิดหน่อยฟังรายการไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ครับแนะนำหน่อยแนะนำรายการหน่อยฝากรายการหน่อยนึงพรุ่งนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับคุยกับตัวจริงส่งตรงครับจากรัฐบาลถึงประชาชนตื่นแต่เช้านะครับมาติดตามชมกันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่5กันยายนครับก็สามารถรับชมได้เวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นครับรับชมได้ทาง NBT2HD แล้วก็ MCOT HD และททบ5แล้วก็ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับรวมถึง NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็ YouTube ของ NBT ด้วยนะครับก็จะมีหลายๆท่านเลยนะครับก็ได้ติดตามกันนะครับฝากรายการด้วยคุยกับครม.อนุทินคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลครับถึงประชาชนนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็มาติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับ5กันยายนนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยนะครับมาที่กระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงล่าสุดครับผนึกกำลัง5สมาคมยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงยกระดับแรงงานสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็เร่งผลักดันเรื่องของสัญญากลางนะครับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเตรียมที่จะดึงกองถ่ายต่างชาติมูลค่ากว่า10,000 ล้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเลยทีเดียวทางด้านของกระทรวงแรงงานเขามีการเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่แรงงานสร้างสรรค์ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมนะฮะทั้งด้านภาพยนตร์เรื่องละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและก็มิวสิกวิดีโอทั้งหมดครับมุ่งยกระดับสวัสดิภาพนะฮะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพแล้วก็เป็นการปรับปรุงนะครับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดการลงทุนและกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศเนี่ยให้เข้ามาในประเทศไทยโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของนางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้รับมอบหมายใ ให้เป็นประธานนะครับการประชุมหารือแนวทางการยกระดับแรงงานสร้างสรรค์นะครับร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยหลักใหญ่ใจความครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางด้านของตัวแทนองค์กรสมาคมวิชาชีพชั้นนำในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่ได้มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะร่วมกันนะครับโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญนะฮะของประเทศที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนของอาชีพใช่ไหมฮะเรื่องสวัสดิการมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่ประชุมก็ได้มีการวางกรอบนะฮะการดำเนินงานเนี่ยออกเป็น4มิติหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝีมือแรงงานผ่านวันแพลตฟอร์มนะฮะระบบการรับรองและก็การออกใบรับรองคุณวุฒิเซอร์ติฟิเคทนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการผลักดันเรื่องของการกำหนดชั่วโมงการทำงานแล้วก็การจัดทำสัญญากลางนะครับเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมรวมถึงสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อไปศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางครับเกี่ยวกับชั่วโมงของการทำงานความคุ้มครองนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยส่วนบุคคลอันจะนำไปสู่การทำเรื่องสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยของกองถ่ายที่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการไปทำงานในกองถ่ายแล้วอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้มีการบูรณาการเรื่องกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในการออกแบบหลักสูตรแล้วก็หลักเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือยกตัวอย่างการทำงานในที่สูงใช่ไหมฮะการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหนักในกองถ่ายเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่กระทรวงแรงงานก็เดินหน้าผนึกกำลังกันกับ5สมาคมยักษ์ใหญ่ในวงการบันเทิงครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อยกระดับแรงงานสร้างสรรค์นะฮะให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมดึงกองถ่ายต่างชาตินะครับซึ่งคาดการว่ามีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านนะครับให้มาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับด้านอาชีพแก่แรงงานสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกๆอุตสาหกรรมครับทางด้านภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ละครนะครับซีรีส์สารคดีแอนิเมชันรวมถึงมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับก็มุ่งยกระดับศักยภาพแล้วก็เรื่องของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพให้กับพี่น้องแรงงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเตรียมพักกันก่อนนะฮะในช่วงเวลาของ 18:00 นครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นนะครับภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยข่าวกันต่อสักครู่เดียวครับ
8: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียว
11: ลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่บ่อนทำลายชีวิตผู้คนและสังคมไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนและนำดอกผลไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งความสามัคคีและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินทุนเล็กๆหากแต่เป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีใช้ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคนไทยเป็นแสงแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็งน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งมั่นให้ลูกทุกคนของแผ่นดินนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามกันทุกวันครับ 17:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับมีหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาช่วงที่เตรียมไปฟังข่าวกันเมื่อกี้นี้แล้วก็เตรียมไปเคารพธงชาติกันด้วยก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันอยู่นะครับหลายพื้นที่เลยคุณจ่อยด้วยนะครับวันนี้ติดตามอยู่ใน TikTok ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่เกริ่นบอกไปเรื่องของรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ครับวันนี้เป็นวันแรกหมกคึกคักมากๆเลยวงเงิน 4,000 ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุดคุณผู้ฟังอยู่ที่ 2.80% ต่อปีนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังตอนนี้ก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.นะครับได้เตรียมจำหน่ายเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งที่1โอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับเปิดขายแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็จะมีการเปิดขายนะครับโดยเริ่มวันนี้4 กันยายน 2569นะครับวงเงินเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็มีการแบ่งจำหน่ายออกมาผ่านทางวอลเล็ตด้วยนะครับแล้วก็มีสบม.นะครับบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยตรงเนี้ย 2,000 ล้านนะครับแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านนะครับซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางเนี่ยก็บอกว่ามีดอกเบี้ยคงที่เท่ากันแต่ว่าที่ต่างกันก็คือตรงรุ่นอายุครับรุ่นอายุ3ปีนะฮะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือเรื่องของช่องทางวันจำหน่ายเรื่องของการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อนะครับแล้วก็วิธีจัดสรรเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับก็คือเรื่องของการเปิดขายพันธบัตรออม plus นะครับครั้งที่2คือวงเงิน 4,000 ล้านวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยแบบรุ่นอายุ3ปีคุณผู้ฟังก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีก็จะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเราติดตามกันมาโดยตลอดครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้มีการชี้แจงนะครับกรณีเรื่องของผลการเพิกถอนการบรรจุนะฮะผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนะฮะ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2568ที่ผ่านมาโดยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการแถลงในวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆด้วยกันนะฮะช่วงก่อนเกิดเหตุทุจริตแล้วก็ช่วงหลังตรวจพบเจอทุจริตพร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยนะฮะโดยในช่วงแรกเมื่อต้นปี2567เนี่ยได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างนะฮะในการจัดการสอบซึ่งก็มีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับกรณีสำคัญครับเรื่องของการปรับเพิ่มมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทั้งกระบวนการสอบเรื่องของไม่สามารถใช้สัญญาตัวเดิมได้ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการหารือไปยังกรมบัญชีกลางนะฮะแล้วก็ได้มีการนำไปสู่การยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยเดิมก็ขอเน้นย้ำด้วยว่าการยกเลิกสัญญาไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือฝ่ายการเมืองอย่างที่มีการบิดเบือนกันนะครับแต่เป็นอำนาจของกสท.แล้วก็คณะกรรมการตามขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงสำหรับมาตรการในการ ดำเนินงานต่อไปก็ได้กำหนดกรอบเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ฟังหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดนะครับให้กับ5หน่วยงานสำคัญสำคัญนะครับในการบังคับใช้กฎหมายส่งต่อไปยังปปช.นะครับปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาครับการแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยในงานจัดสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังด้วยรวมถึงการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนแล้วก็เรื่องนึงก็คือการชะลอการจ่ายค่างวดงานงวดสุดท้ายให้แก่มสว.ด้วยนะครับพร้อมกับการปรึกษาอัยการสูงสุดในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของ3งวดแรกที่จ่ายไปด้วยนะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ยังกล่าวต่อด้วยว่าในส่วนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้จริงอย่างที่บอกว่าก็มีหลายคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจอ่านหนังสือเป็นผู้สุจริตในการสอบนะครับทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยเขาเสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่แล้วก็กลุ่มที่อยู่ในระหว่างการรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยก็จะเสนอทางด้านของการดำเนินการต่อไปด้วยในการปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นซึ่งคาดว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับโปรเซสทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จภายในตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งที่ว่างชัดเจนก็จะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในพฤศจิกายนนะครับเพื่อรักษาประโยชน์แล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจนะครับในการสอบจริงๆและเขามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงโดยปิดท้ายนะฮะก็ขอยืนยันถึงความจริงจังแล้วก็ความตั้งใจของรัฐบาลครับในการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่เน้นย้ำเรื่องความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตท่านบอกเลยว่าการทุจริตต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับโดยชี้แจงว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็จับตาตั้งแต่ต้นนะฮะเรื่องของการเปิดโปงขบวนการและที่สำคัญครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเดินหน้าเอาผิดวินัยแล้วก็อาญาถึงที่สุดเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้ที่สอบได้ตามความสามารถนะครับตามบัญชีเพื่อคืนความเป็นธรรมให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านก็เดินหน้าชูวิสัยทัศน์เรื่องท่องเที่ยวไทยตอนนี้ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยปักหมุดมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยท่านก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อเรื่องวาระท่องเที่ยวไทยวิสัยทัศน์ใหม่ในการยกระดับรายได้เพิ่มประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ลดต้นทุนของธุรกิจโรงแรมไทยด้วยเทคโนโลยีครับในงานสำคัญนะฮะ Hotel Economics Forum 2026นะฮะก็มีผู้บริหารภาครัฐแล้วก็มีผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีผู้ประกอบการโรงแรมนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเข้าร่วมอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันครับต้องบอกว่าไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างคุณค่าจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับประเทศมากขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมา2568ประเทศไทยเราต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังเดาดูว่าประมาณกี่ล้านคน33ล้านคนเกือบนะเกือบ33ล้านคนในปีที่ผ่านมาปี68แล้วตรงนี้ครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณตัวเลขกลมๆ 2.7 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะครับนี่คือตัวเลขจากการท่องเที่ยวนะครับ 2.7 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมานะ2568แต่โครงสร้างตลาดท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับขณะที่ตลาดจีนลดลงแต่ตลาดอินเดียและตลาดรัสเซีย เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยจะสังเกตเห็นว่าอินเดียเยอะนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็รัสเซียก็เติบโตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆด้วยจากการบริหารธุรกิจแบบเดิมครับก็ต้องเข้าสู่เรื่องของโฮเทลอีโคโนมิกส์นะฮะโดยการให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสนใจแล้วก็เรื่องของความสำคัญเป้าหมายครับประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจำกัดอยู่เพียงแค่การแข่งขันในระหว่างโรงแรมในพื้นที่เดียวกันแต่ต้องมองครับเรื่องของการแข่งขันในระดับโลกเนื่องจากนักท่องเที่ยวก็มีทางเลือกมากขึ้นนะฮะสามารถที่จะตอนนี้เดินทางไปไหนตอนไหนก็ได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับการยกระดับโรงแรมไทยให้สามารถที่จะแข่งขันจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างธุรกิจไทยทั้งระบบให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวสำคัญที่ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังต่อเนื่องเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: จับประเด็น VIP
1: ติดตามกันต่อครับ18นาฬิกา18นาทีครับแน่นอนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นข้อซักถามครับแล้วก็มีข้อมูลที่ฝากมาจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายง่ายๆใกล้ๆตัวซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัววันนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณฟังได้ติดตามกันก็คือเรื่องกฎหมายมรดก อันนี้สำคัญนะครับหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่มีกันอยู่แทบจะทุกวันเรื่องของมรดกต่างๆนะครับมีกี่ประเภทเรื่องของพินัยกรรมด้วยและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญเลยเรื่องของมรดกที่ดินตามข่าวกันอยู่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันก็จะมีเรื่องนี้พูดถึงกันด้วยนะครับรวมถึงปัญหาเอายกตัวอย่างเช่นมีข้อซักถามมาจากคุณผู้ฟังบัญชีเงินฝากเมื่อเจ้าของบัญชีสมมตินะเมื่อเจ้าของบัญชีเกิดเสียชีวิตแล้วก็มีเงินฝากเหลืออยู่ในบัญชีด้วยอย่างนี้เนี่ยลูกหลานจะถือว่าเป็นมรดกไหมอย่างไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนด้วยดังนั้นครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องที่เราต้องรู้และควรรู้ด้วยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.อมรพิกุลงามโชตนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันรัชภาคและท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาด้วยจะให้ข้อมูลความรู้ง่ายๆครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับผมดร.อมรครับ
1: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เรื่องวันนี้ที่เราจะมาคุยกันให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันกฎหมายมรดกที่ทุกคนต้องรู้ครับดังนั้นก่อนอื่นเลยคำจำกัดความเบื้องต้นก่อนอาจารย์คำว่ามรดกนะครับหมายรวมถึงอะไรบ้างที่ต้องรู้ครับอาจารย์
9: คือกฎหมายมรดกเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1600เนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่ามรดกก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆที่ผู้ตายมีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตายก็คือมีอยู่ก่อน
1: ครับ
9: รวมถึงเงินฝากที่ดินบ้านรถยนต์อุ้นพวกนี้ครับสิทธิการเช่าบางกรณีสิทธิเรื่องร้องหนี้สินและหนี้สินที่ผู้ตายขอไว้ด้วยนะครับครับผมรวมอย่างนี
1: ้ครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับที่จะได้รู้กันแล้วมรดกครับถูกแบ่งด้วยพินัยกรรมไหมครับอาจารย์หากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้สมมตินะครับเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
9: หากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ต้องดำเนินก็คือตายาทโดยธรรมสามารถตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันเองได
1: ้อืม
9: หากตกลงกันได้และไม่มีข้อขัดแย้งกับหน่วยงานเช่นธนาคารหรือกรมที่ดินแต่หากมีข้อขัดแย้งหรือมีทรัพย์สินหลายรายการมีหนี้สินตายาทต้องยื่นคำร้องต่อศาลทุกครั้งเลยครับ
1: อ๋อต้องยื่น
9: ต้องให้ศาล
1: ครับ
9: ต้องจบที่ศาลทุกครั้ง
1: ครับ
9: ครับ
1: ท่านในส่วนพินัยกรรมตอนนี้ครับเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับซึ่งการทำพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราควรมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
9: คือพินัยกรรมเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1655
1: ครับ
9: มีทั้งหมด5มีทั้งหมด5ประเภท1655มีทั้งหมด
1: 5ประเภทใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
9: ครับทั้งหมดก็คือ5ประเภทนี้ก็คือหมายความว่าพินัยกรรมที่ทำกันนะก็พินัยกรรมที่เขียนขึ้นทั้งฉบับผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งหมดทั้งสองฉบับห้ามพิมพ์ระบุวันเดือนปีและลงมือถือลงลายมือชื่อแบบนี้ไม่ต้องมีพยานนะแล้วก็พินัยกรรมที่ทำเป็นเอกสารเมืองผู้ทำพินัยกรรมไปแจ้งความประสงค์ต่อผู้อำนวยการเขตหรือท่านนายอำเภ
1: อ
9: พร้อมพยานสองคนให้เจ้าหน้าที่บันทึกและอ่านให้ฟังผมยกอย่างนี้พินัยกรรมที่ทำเป็นเอกสารลับขอยกตัวอย่างสำคัญอยู่นะผู้ทำพินัยกรรมเปิดผนึกซองลงลายมือชื่อมันมีที่มีอะไรเขาเรียกว่าติดรอยผนึกนะครับแล้วนำไปแสดงต่อนายอำเภอผู้บริการเขตเพราะมีพยานสองคนเพื่อเจ้าหน้าที่ทำบันทึกไว้ผมยกอย่างคร่าวๆอย่างนี้แล้วก็พินัยกรรมที่สำคัญก็คือทำด้วยวาจามันมีปัญหาอยู่ครับพินัยกรรมที่ทำด้วยวาจาใช้เฉพาะกรณีพฤติการพิเศษอย่างเช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้จะถึงหรือมีสงครามอย่างนี้ครับไม่สามารถทำรูปแบบอื่นได้โดยต้องพูดต่อหน้าพยานสองคนและพยานต้องรีบไปแจ้งต่อนายอำเภอนะโดยเร็วเลยเขาเรียกว่ามันมีลำดับอยู่ครับผมก็อย่างนี้ครับก็เวลา
1: อืม มาถึงอีกข้อหนึ่งบ้างที่เรื่องลำดับของทายาทเห็นไหมเราจะมีทั้งละครต่างๆด้วยว่าใครจะมีสิทธิ์ลำดับไหนทายาทลำดับทายาทที่ต้องได้รับมรดกตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้เรียงลำดับกันนะครับใครจะมาก่อนมาหลังยังไงพ่อแม่ลูกสามีภรรยาอย่างเงี้ยครับอาจารย
9: ์มันปนัด
1: ใช่แล้วมีละครมากมายด้วยนะ
9: เยอะมากคือผมยกตัวอย่างมันมีข้อกฎหมาย
1: ครับ
9: ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1629เขาเรียกทายาทโดยตามจุดลำดับโดยกฎหมายใช้หลักว่าญาติสนิทกับญาติที่ไงลำดับที่สามารถยกกันได้ก็หนึ่งและสองดังนี้ว่าผู้สืบสายโลหิตมีความสำคัญดับหนึ่งเลย
1: ครับ
9: เช่นลูกหลาน

0: ระดกมันต้องไปตามขั้นตอนอย่างนี้อย่างเช่นผู้สืบสันดานไม่มีแล้วก็ตกบิดามารดาบิดามารดาเสียก็พี่น้องร่วมบิดามารดามาอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าตายก็มาพี่น้องร่วมบิดามาหรือมารดาบางคนก็จะหลามก็ตกไปตามครับครับผม
1: ก็จะเป็นตามลำดับที่ได้แนะนำกันในส่วนของผู้จัดการมรดกบ้างหลายคนบอกเอ๊ะผู้จัดการมรดกท่านคือใครผู้จัดการมรดกแล้วอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไรแล้วจำเป็นไหมฮะที่จะต้องมีผู้จัดการมรดกในกรณีใดบ้างด้วยที่มีความจำเป็นครับ
0: อ๋อการจัดการของเรื่องแบ่งมรดกนะเขาเรียกว่าการจัดการตามมรดกมันมีกฎหมายมาตรา1354เขาเรียกว่าในกรณีที่8เรื่องมรดกคือที่ถามผมมาว่าเรื่องจัดการเรื่องมรดกที่ตกค้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับฮัลโหลครับ
0: คือแปลงเขาเรียกกับผมยกตัวอย่างเลยนะสิทธิทางกฎหมายมีความจำเป็นตามกฎหมายแป้งมาตรา1349นะในกรณีที่ดินแบ่งแยกมาเดียวกันกฎหมายกำหนดให้แปลงที่อยู่ในที่สิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่นแบ่งแยกออกมาเพื่อออกสู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะข้อแนะนำในการรวบรวมพินัยกรรมที่พูดกับผมเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในส่วนที่เป็นสนธิภาวะจำยอมหรือสาธารณะของบุคคลขั้นตอนการรวมถึงรางวัดที่แยกจะโดดแต่ละครั้งเลย
1: ครับผม
0: แล้วบัญชีเงินฝากของผู้ตายก็ถือว่าเป็นมรดกนะถือว่าเป็นมรดกนะ
1: แล้วเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยครับเรื่องบัญชีเงินฝากครับอาจารย์ที่มีข้อทักถามมาด้วยยังไงบ้างครับ
0: บัญชีเงินฝากนะ
1: ครับ
0: บัญชีเงินฝากก็เป็นมรดกส่วนในบัญชีราชการทั้งหมดของผู้ตายณวันที่เสียชีวิตถือเป็นทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดแก่ตายาการต่อเนินนะลูกหลานไม่นำเอทีเอหรือไม่นำอะไรไปต่อสอนออกมาใช้ตามใจชอบหลังจากนั้นมันมีปัญหาครับอาจจะมีการผิดยักยอกอย่างเช่นผมก็ตายเสร็จเรารู้ว่าญาติเราตายเลยนะ
1: ครับ
0: แม่เราตายวันแต่ลูกนี่รีบไปเลยเอาเลยอย่างนี้เข้าก็อายัดแล้วเขาเรียกว่าต้องนำหลักฐานมรณบัตรและคำสั่งของศาลตั้งผู้การมรดก
1: ครับ
0: ไปติดต่อราชการเพื่อเปิดบัญชีและจัดการแบ่งปันให้ถูกต้องเขาเรียกว่าคำจำกัดความของหนี้มรดก
1: ครับบางคนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหนี้มรดกด้วยบางคนมีหนี้ติดมาด้วยอย่างเงี้ยเป็นอธิบายคำว่าหนี้ครับ
0: ผมอยากจะพูดเยอะๆเพราะปัญหาสังคมทุกวันนี้เกิดขึ้นมากคือบางครั้งเนี่ยไปสู้กันไปสู้กันมาบนศาลก็แพ้คือคดีเนี่ยเขาเรียกว่าพี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดกเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องออก
2: เนี่ย
0: จะหนักเป็นเบาจะเบาเป็นหลุดต้องต่อยกันคนรักเท่ามาได้ที่แน่แนวทางชัดเจนต้องตานายต้องมีผู้เจ้าจานต้องอยู่ศาลก็ต้องไปแก้ถึงไม่ได้ก็ต้องนักสืบประเด็นก็ต้องไปแยกชัดเจนอยู่แล้วแต่ปัญหาบางทีก็มีผมก็ไม่ครับบางคนเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่ทุกคนเลยพี่น้องพอเขาตายขึ้นมาหาว่าไม่ได้มรดกเรียกมรดกคืนหาว่าเนรคุณบ้างอะไรมันเป็นปัญหาโลกแตกจริงครับผม
1: ครับโดยท้ายที่สุดครับอาจารย์สรุปให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันครับเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายมรดกที่ทุกๆคนต้องรู้แล้วก็ทุกคนควรรู้ต้องอย่างไรบ้างครับในท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย
0: ์คือมันต้องมีคือหนี้มรดกก็คือชนิดที่ผู้ตายและก่อไว้ก่อนเสียชีวิตและยังจำไม่หมดเช่นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินผู้ต่อบุคคลหรือหนี้การค้าอย่างกลไกชำระนี้ของผู้ตายจะต้องถูกชำระออกจากกองมรดกก่อนที่จะนำทรัพย์ที่เหลือไปแบ่งให้แก่ตายาหนี้ของพ่อแม่ลูกต้องชดใช้อย่างนี้หลักเกณฑ์คือลูกไม่ต้องนำเงินหรือทรัพย์สินของตัวของลูกไปชดใช้ที่พ่อแม่แต่มันมีหลักเกณฑ์ว่าลูกเนี่ยผู้รับมรดกเนี่ยมันได้เงินมาเท่าพ่อแม่ยกให้เราก็จะทำที่พ่อแม่ยก

0: ไม่ต้องไปจากก็บางคนก็ไปเสียเพราะเราได้ผู้การมรดกเราได้ทรัพย์สินเมื่อเราได้มีอย่างนี้เราก็จ่ายตังค์นะตัวเรียกธรรมศาสตร์160นะถ้าเจ้ารับผิดก็ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตนได้รับเป็นอย่างนี
1: ้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกราบขอบพระคุณดร.อมรพิกุลงามโชติครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันราชภาคและท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาด้วยครับอาจารย์ขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับผมยินด
1: ีสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในทุกๆวันแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับก็จะมีมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ยังมี105เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึงข้อความต่างๆที่ดำเนินการจัดการส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทุกข้อความเลยก็กำลังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอยู่เพื่อที่จะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กันนะครับในทุกๆวันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนว่าข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยบอกว่าในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนี่มีหลากหลายเรื่องราวครับข้อความจากคุณที่นะครับวันนี้ติดตามอยู่ที่จังหวัดพิจิตรด้วยครับฟังกันทั้งบ้านเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วด้วยบอกเสาร์อาทิตย์นี้จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวด้วยก็ถือโอกาสมาทักทายกันนะครับมาดูที่1เรื่องครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของพลายสาลิกานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้มีการชี้แจงมาจากทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรณีนะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่บอกว่าเจ้าพลายสาลิกาช้างป่าชื่อดังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตล่าสุดครับบอลไปตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนะครับในเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลชัดเจนยืนยันครับว่าเรื่องราวดังกล่าวที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพลายสาลิกานะครับช้างป่าชื่อดังที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตไม่เป็นความจริงพลายสาลิกายังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังนะครับล่าสุดเลยสืบเนื่องครับเดี๋ยวต้องไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันนี้ครับ4กันยายน2569เนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเฝ้าระวังช้างป่าที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกครับได้มีการบันทึกเป็นภาพถ่ายของพลายสาลิกาครับขณะเดินทางนะฮะผ่านที่บริเวณหน้าร้านค้าสหกรณ์เพื่อเดินทางกลับเข้าสู่ผืนป่าธรรมชาติและน้องก็เตรียมตัวที่จะเข้าพักผ่อนภายในบริเวณวัดซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่พลายสาลิกาเนี่ยนอนเป็นประจำนะฮะก็จะใช้เวลาตรงนี้เป็นประจำเหตุการณ์ดังกล่าวครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อธิบายได้อย่างชัดเจนครับว่าพลายสาลิกายังคงปลอดภัยดีไม่ได้ประสบอุบัติเหตุตามที่มีการเสนอข่าวต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยเรื่องนี้ครับนายชัยยาห้วยหงทองซึ่งท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้มีการรับรายงานในกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทางอุทยานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการสั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็ชุดสัตวแพทย์ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบทันทีครับซึ่งเราก็พบว่าพลายสาลิกายังคงมีชีวิตอยู่นะไม่ได้เสียชีวิตตามข่าวลือนะครับที่มีการปล่อยข่าวนะครับพลายสาลิกายังคงใช้ชีวิตแล้วก็หากินตามปกตินะครับขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสบายใจได้ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ขอชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อเข้ามาหาของกินในชุมชนใช่ไหมฮะที่ ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วด้วยแล้วก็ออกมาหาของกินในพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆแนวเขาใหญ่เราก็จะเห็นภาพข่าวกันบ่อยเลยทีเดียวนะครับประเด็นดังกล่าวครับต้องบอกว่าทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดำเนินการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดก็ได้มีการบูรณาการกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแล้วก็ชุดเฝ้าระวังช้างป่าท้องถิ่นในการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ผลักดันช้างป่านะช้างป่าเนี่ยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยพร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนด้วยเราจะเห็นคลิปบางทีก็ไปมีคนก็ไปปิ้นๆเนี่ยไปยั่วยุน้องที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับเขาก็มีการตื่นกลัวกันดังนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อท่านพบเห็นช้างป่าเพื่อลดปัญหาครับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งตัวคนเองแล้วก็ตัวช้างด้วยสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในกระแสสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางอุทยานก็ฝากวิงวอนมาว่าให้ประชาชนก็ต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ความตกใจด้วยยืนยันอีกครั้งครับว่าพลายสาลิกาตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ถูกไฟฟ้าช็อตหรือว่าเสียชีวิตตามที่เป็นข่าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของปปท.นะครับตอนนี้เร่งนำร่องระบบติดตามการให้บริการนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า tracking system แล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการภาครัฐแบบโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้น่าสนใจสำนักงานปปท.ครับโดยพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ในฐานะของท่านที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ครับเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัตินะครับตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะครับโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้คุณผู้ฟังครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็การสนับสนุนนะครับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐรวมถึงการอนุมัติอนุญาตและก็การให้บริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยไปสู่ระบบดิจิทัลนะฮะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวโดยสำนักงานปปท.ครับก็จะนำร่องนะครับการปฏิบัติงานผ่าน2กลุ่มใหญ่ๆมาดูกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาในพื้นที่ EEC นะครับหรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีจำนวน15สาขาก็จะใช้ระบบติดตามการให้บริการหรือว่า tracking system แล้วก็ระบบการอำนวยความสะดวกอื่นนะฮะโดยอิงการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จจากสำนักงานที่ดินสาขาศรีราชาซึ่งได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวกแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับมีกว่า 2,852 แห่งแล้วก็มีกลุ่มองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ EEC ก็จะใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะครับเพื่อให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ครับลดการใช้ดุลยพินิจแล้วก็การเผชิญหน้าระหว่างผู้ขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตามเทศบาลตำบลบางเสร่ที่เป็นต้นแบบในการริเริ่มนะครับการพัฒนาและก็การปรับปรุงโดยการขับเคลื่อนระบบนี้ร่วมกันกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาตั้งแต่ต้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับแน่นอนเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับแต่หนึ่งในเรื่องสำคัญนะฮะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ได้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรล่าสุดครับก็มีภาพนะฮะปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีทั้งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีนายกองเอกเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์แล้วก็นายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐ มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ท่านนะครับภาพก็เห็นในสื่อทุกๆสื่อท่านก็ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่จังหวัดยะลาทั้ง3รัฐมนตรีครับทั้งนายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็นายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์ลงครับในช่วงของการประชุมครม.สัญจรนะครับลงไปตรวจเยี่ยมนะครับลงไปให้กำลังใจแล้วก็ลงไปมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญ นะครับให้แก่สมาชิกนะฮะกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าแต่การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดส่วนหน้าท่านบอกไม่ต้องมีพิธีรีตรองไม่ต้องมีการต้อนรับนะฮะรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางเข้าไปพบกำลังพลถึงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ท่านทั้ง3รัฐมนตรีลงไปเพื่อรับฟังปัญหาจริงๆเพื่อไปถามจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแล้วก็มีข้อเสนออะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลนะครับก็ลงไปนะครับประมาณ3จุดนะฮะ2ชั่วโมงนะครับซึ่งจากภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าก็ลงไปจริงๆแล้วก็ลงไปช่วงกลางดึกด้วยโดยก็บอกว่าไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรนะครับทั้งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับท่านวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงไปนะครับทั้งจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาเพื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจรวมถึงการมอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะฮะแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.ชุดคุ้มครองตำบล นะฮะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้านะครับในพื้นที่ทั้งจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจนะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ลงเอาไว้ในหลายๆเพจเลยทีเดียวก็เห็นภาพแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ติดตามกันนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆแล้วก็ติดตามได้นะครับครบถ้วนนะ02-276-9717แล้วก็02-276-9721พาไปที่จังหวัดตราดกันสักนิดหนึ่งพาไปเกาะช้างกันหน่อยคุณผู้ฟังวันหยุดเผื่อว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ลงพื้นที่เกาะช้างที่จังหวัดตราดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับย้ำเรื่องสำคัญเลยคือศีล5ทำให้สังคมปกติสุขประชาชนสุขกายแล้วก็สบายใจโดยวันนี้ครับ4กันยายน2569นะครับต้องบอกว่าที่วัดคลองพร้าวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับพระธรรมวชิระสุนทรนะครับรักษาการประธานกรรมการบริหารกลางพร้อมด้วยพระเทพสมุทรวัชราจารย์ประธานกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หนกลางคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ครับไปตรวจเยี่ยมประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับโดยต้องบอกว่ามีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนายพิริยะฉันทดีลกนายพิสูจน์รัตนวงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมีผู้นำท้องถิ่นนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะคุณครูมีน้องๆนักเรียนแล้วก็พุทธศาสนิกชนก็ให้การต้อนรับนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดครับนายพิริยะฉันทดีลกก็ได้กล่าวตอนหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ฟังเขาบอกว่าจังหวัดตราดเนี่ยนะครับมีจำนวน7อำเภอ38ตำบล261หมู่บ้านนะฮะแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาลเมือง1แห่งครับแล้วก็มีเทศบาลตำบล14แห่งนะฮะรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล28แห่งมีวัดคุณผู้ฟังเดาๆดูว่าเท่าไหร่151วัดนะครับคำขวัญของจังหวัดตราดครับก็คือเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงข้าล้ำระกำแสนหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาโดยการขับเคลื่อนโครงการเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของจังหวัดตราดนั้นนะครับทางจังหวัดตราดครับก็ได้มีการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายแล้วก็ฝ่ายธรรมยุทธ์เพื่อบูรณาการโครงการครับร่วมกันระหว่างวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะอำเภอทุกๆอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนและก็ทุกภาคส่วนครับที่มีการส่งเสริมให้วัดนะครับเป็นที่สัปปายะ แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมคนตราดนะครับให้รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนะฮะให้มีเรื่องราวที่ดีขึ้นนะครับโดยการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตการประพฤติมิชอบแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นส่งเสริมให้วัดครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาด้วยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจด้วยนะครับหลักการสำคัญครับทางพระพุทธศาสนาทำให้คนตราดเนี่ยเขาบอกว่ามีสุขกายสบายใจนะครับนั่นก็คือเขามีการขับเคลื่อนโครงการนะครับเรื่องของกิจกรรมสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอด้วยการสร้างทั้งสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะที่เกื้อกูลต่อการอยู่อาศัยแล้วก็การนำหลัก5สอสอแรกคือสะอาดยิ่งสะดวกดีสะสางให้เสร็จสุขลักษณะแล้วก็การสร้างนิสัยมาปรับในการพัฒนาวัดนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆวันก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่วันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆมาได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีข่าวดีมาบอกกันด้วยคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปชมการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี2569ตอนสีดาครับล่าสุดครับวันนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้มีการเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีครับตอนสีดาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาร่วมสัมผัสเรื่องราวของความรักการพัดพลากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีโดยวันนี้ครับทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีการแถลงนะฮะเรื่องของการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตครับโดยมีนายเมธินีบุรณสิริเป็นพิธีกรนำเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับซึ่งต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้ครับซึ่งเป็นการแสดงสำคัญมากๆเลยทีเดียวเป็นการแสดงเรื่องโขนนะฮะเป็นการเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่ประจำปี2569ตอนสีดาครับโดยการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับกำหนดจัดการแสดงขึ้นนะฮะในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนถึงพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2569จัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาจึงต้องบอกว่าเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์แต่นี่คือการแสดงเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะครับของประเทศไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระองค์ท่านทรงวางรากฐานนะครับเอาไว้และที่สำคัญครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาและก็ต่อยอดเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็นับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยและเป็นความโชคดีของประเทศไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมครับและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิติและก็ทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปนะครับดังนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของบัตรได้นะครับที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-262-3456นะครับก็ลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงภาพเอาไว้นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องของการแถลงข่าวนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดตัวการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีและจะนำเรียนคุณผู้ฟังว่าโอ้โหเต็มทุกรอบนะฮะการแสดงโขนต้องบอกว่าเต็มทุกรอบจริงๆและที่สำคัญคือทั้งเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูกันแล้วก็เป็นแบบความภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวดังนั้นครับไม่อยากให้พลาดนะฮะเชิญชวนให้ไปชมกันครับโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก็จะจัดการแสดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะดังนั้นอีกเรื่องนึงนะครับทุกๆวันก็จะประชาสัมพันธ์กันเดือนหน้าแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นประเทศไทยครับนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับเดือนนี้กันยาแล้วเดือนหน้า12ตุลาคมถึง18ตุลาคมจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่โอกาสสำคัญในการต้อนรับผู้นำแล้วก็ผู้แทนจากนานาประเทศเท่านั้นครับแต่ตรงนี้คือเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมนะฮะของประเทศสู่สายตาชาวโลกครับจะได้รู้ว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเราจะได้ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาตินะฮะแสดงศักยภาพแล้วก็แสดงความพร้อมของประเทศไทยครับในฐานะเจ้าภาพงานระดับโลกและที่สำคัญครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องบอกว่าในเดือนหน้าโอ้โหผู้นำระดับโลกก็จะเดินทางมาประชุมนะครับนี่คือการแสดงความพร้อมนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นานาชาติได้สัมผัสถึงประเทศไทยทั้งในเรื่องของความงดงามสถานที่ท่องเที่ยวการต้อนรับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้รู้จักในระดับสากล นะครับตรงนี้สร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะฮะเรื่องของโอกาสธุรกิจเรื่องของภาคบริการการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่านี่คือการแสดงศักยภาพของประเทศไทยการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับย้ำเลยเรากำลังนับถอยหลังครับคุณผู้ฟังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับจะเกิดขึ้นเดือนหน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เราเตรียมต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้นำระดับโลกในเดือนหน้าด้วยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็แชร์ความเป็นไทยเหล่านี้ครับให้ทั่วโลกได้เห็นกันนะครับก็ฝากเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยคุณผู้ฟังครับในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งรายการใหม่ครับต้องบอกว่าตื่นแต่เช้าเลยพรุ่งนี้ครับรัฐบาลชวนติดตามคุยกับครม.อนุทินโอ้โหต้องบอกว่ารายการนี้ไม่อยากให้พลาดเลยพรุ่งนี้ก็จะมีการออกอากาศนะครับทางหลายๆแพลตฟอร์มเลยทั้ง NBT นะครับทั้ง MCOT HD ทั้งททบ5นะครับแล้วก็ออนไลน์ก็เพจของกรมประชาสัมพันธ์NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้าด้วยพรุ่งนี้นะครับตื่นแต่เช้านะครับมาฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารประเทศของเรานะครับต้องบอกว่าเตรียมที่จะยกระดับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานอย่างทุ่มเทอย่างตั้งใจครับของคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับที่เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับคุยกับครม.อนุทินครับก็จะชวนรัฐมนตรีมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนสนอกสนใจการเมือง เศรษฐกิจเรื่องปากท้องการกำหนดทิศทางนะฮะตลอดจนการขับเคลื่อนงานในแต่ละแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเอกนิติธันประภาสท่านศิริศักดิ์พวงเกตแก้วท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์ท่านประกรณ์นินประพันธ์นะฮะท่านทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งต้องบอกว่าแต่ละท่านรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจมากๆครับที่จะนำเสนอข้อมูลนะครับแบบที่เรียกว่าเป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนจับต้องได้แล้วก็นำประโยชน์มาสู่คุณผู้ฟังโดยตรงนั้นนะฮะพรุ่งนี้ฝากไว้ด้วย 9:05 นะครับทาง NBT เปิดได้เลยนะครับทาง MCOT HD แล้วก็ทางททบ5ออนไลน์ก็ได้ครับใครที่จะดูทางออนไลน์นะครับก็ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect แล้วก็เพจของไทยคู่ฟ้า 9:05 พรุ่งนี้ครับเสาร์ที่5กันยายนนะครับก็ตื่นแต่เช้าติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับฝากคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะครับสวัสดีคุณพรศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณมดดำในที่กำลังติดตามอยู่นะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้นะครับเราก็จะมีข้อมูลทุกเรื่องครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเพื่อที่จะนำสู่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นปิดท้ายครับไปติดตามภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3ครับทับ2569นะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความเรื่องนี้ครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มุ่งยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่อัตลักษณ์ในระดับสากลมุ่งเพิ่มนะฮะทั้งมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลกด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความเลยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์เน้นย้ำคือตอบโจทย์ครับเทรนด์ปัจจุบันของโลกยุคใหม่นะฮะแล้วก็เกิดการแข่งขันกันนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืนท่านบอกว่าเตรียมครับจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มเติมด้วยอาทิเช่นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสแล้วก็ไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะทั้งมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับให้มีความชัดเจนมีความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ออกใบรับรองได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่15วันในขณะเดียวกันครับก็ได้ผนึกกำลังกับเรื่องของการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยเรื่องอาหารแบบที่เชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยปิดท้ายครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เน้นย้ำด้วยว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับต้องไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้มาตรฐานเหล่านี้ครับเปรียบเสมือนคู่มือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่และสมาร์ทฟาร์เมอร์และที่สำคัญก็เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตแล้วก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวนะฮะติดตามกันได้ครับทุกวันเลยมาคุยข่าวกันซึ่งต้องบอกว่าทุกข่าวทุกเรื่องครับที่คัดสรรโดยทีมงานของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันก็กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะเสาร์ที่นี้หลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกด้วยอย่างที่มันบอกนะฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นหนึ่งก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตเนี่ยมันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี Data Center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ Data Center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: กทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิวจังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอ่องไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอ่องไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอ่องไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาง

0: ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันที่4กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับอัครเดชคำพิระเดชาธรชัยโสดาและคุณากรซิมพิทักษ์นะครับส่วนที่ห้องส่งนะครับอุเทนพรหมพันธ์ใจสวิทย์สมนัสสาชนิสังทุนชัยคำรอดสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆเริ่มต้นเนี่ยทีแรกนึกว่าจะสดที่ห้องส่งนะแต่ปรากฏว่ามีภารกิจด่วนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะได้จัดกิจกรรมนะครับเลี้ยงส่งอำลานะครับในตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ในฐานะคนข่าวกีฬานะครับอยู่กับท่านผู้ว่านะก้องศักดิ์นะมานานนะครับหลายปีแล้วนะครับเรื่องของกีฬาที่ท่านดูแลกำกับดูแลอยู่นะก็ต้องมาร่วมงานนะฮะเพื่อเป็นเกียรติของท่านนะครับในการเลี้ยงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ต้องหลังจากนี้นะครับไปดูว่าท่านก้องศักดิ์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากหมดวาระจากตำแหน่งผู้ว่าการแล้วนะเส้นทางต่อไปจะเป็นทางไหนนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างไทยชุด U20 เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ปรากฏว่าของเรานะโค้ชจักรพันธ์ปันปีหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะชายชุดใหญ่นะเต็มที่นะในการลงไปแข่งขันคราวนี้นะครับแล้วก็ชนะไป1-0นะครับครึ่งหลังนาทีที่57ครับจากศิวาพิกุลหอมครับได้จังหวะที่ณัฐกรรัตนสุวรรณนะได้บอลมาจากฝั่งซ้ายนะโยนเข้าไปนะครับถึงศิวานะครับทางด้านของศิวาพิกุลหอมฮาฟวอลเล่นะครับด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะเอาขออภัยนะครับวอลเล่ด้วยเท้าขวาเข้าไปบอลกระดอนพื้นนะเข้าประตูไปให้ไทยนำ 1-0 หลังจากนั้นก็แลกกันสนุกนะครับท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเติร์กเมนิสถานมีโอกาสโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษและกึ่งโยนกึ่งผ่านกองหน้าเขา2คนนะเข้าชาร์จไม่ถึงและโหม่ไม่โดนนะฮะสุดท้ายกรรมการก็หมดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะก็เราชนะไป1-0นะจากประตูชัยของศิวาพิกุลหอมนะครับจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเกมนะครับบอกว่าช่วงแรกครึ่งแรกอึดอัดนะครับเพราะรูปเกมของเราค่อนข้างหนืดไปหน่อยนะส่งบอลเช้ากับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เพรสซิ่งได้เร็วนะครับเกมนี้เติร์กเมนิสถานก็มาดีด้วยนะครับเราก็แก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครับโดยก็น้องๆสามารถทำเป้าหมายได้ดีนะตามเป้าที่เราวางไว้ตามแผนนะครับเราก็เก็บ3แต้มนะครับก็ เราครอสบอลมาแล้วก็เราก็ซ้อมมานะครับในการครอสบอลเข้าหาประตูระหว่างไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราในการได้ประตูนะครับก็ทำให้เราแข่ง2นัดมี6คะแนนอีกคู่หนึ่งอิรักชนะ UAE 1-0เช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์ขณะนี้ไทย2นัดมี6คะแนนอิรัก3คะแนนเติร์กเมนิสถาน3คะแนนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ0คะแนนนะครับเรา6คะแนนถือว่านัดสุดท้ายในการเจอกับอิรักโอกาสเข้ารอบสูงนะครับถ้าไม่แพ้เยอะนะเข้ารอบสูงนะครับรวมถึงถ้าแย่สุดในการแพ้เราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะน่าจะสูงนะอันดับที่2ดีที่สุดเพราะเรามี6คะแนนนะครับพรุ่งนี้นะนัดสุดท้ายของเรานะวันที่ขออภัยนะวันอาทิตย์ก็ถือว่า19:30 นัดสุดท้ายเจอกับอิรักซึ่งเขาก็คาดหวังในการเข้ารอบเป็นที่2เหมือนกันนะครับเพียงแค่1คะแนนนะเราก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับในการเสมอแต่เชื่อว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นอย่างรับกุ่นนะครับไปเชียร์กันระหว่างไทยกับอิรักนะครับ19 นาฬิกาวันที่6กันยายนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมบัตรหน้างานมีขายการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งมีแค่0คะแนนความหวังที่จะเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดหรืออันดับที่2ของกลุ่มนะก็ยังมีนะต้องชนะทางด้านของเติร์กนะเยอะๆนะแต่ว่าเติร์กเขาก็ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับคู่นี้นะก็เป็นงานหนักของอิรักของ UAE นะที่จะเข้ารอบส่วนเติร์กนะฮะถ้ามีแต้มก็มีโอกาสเป็นที่2หรืออย่างดีก็อย่างน้อยๆสุดก็เป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มในการลุ้นเข้ารอบครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์2026ที่ประเทศจีนนะครับเวิลด์ทัวร์สเปอร์750ครับก็ขณะที่ผมกำลังรายงานนะผ่านผู้สายโทรศัพท์อยู่นะวิวกุลวุฒิวิทิสารนะเจอแอนเดรียสแอนโทเซนนะครับกำลังแข่งขันในต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในเกมที่2นะซึ่งเกมแรกวิวกุลวุฒิวิทิสารนำอยู่ชนะอยู่นะครับส่วนคู่อื่นๆที่แข่งก่อนหน้านะครับดังนั้นของเมซายสุพนิดาเกตทองเจอของแข็งครับอากาเนะยามากุชิแล้วก็แพ้ไป0-2เกมครับ 18-21แล้วก็16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับหญิงคู่ของเรานันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซายาโกะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะนะครับแล้วก็แพ้อย่างน่าเสียดาย1-2เกมโดยในเกมแรกชนะไปก่อนด้วยนะ21-19ตัวในเกมที่2เนี่ยแผ่วนะแพ้ไป13-21มาไล่กันสูสีในเกมที่3นะแต่ว่าปลายช็อตไปนะครับแพ้ไป18-21นะทำไมขนาดนี้เนี่ยเหลือแค่วิลกูรุตวิทยสารนะฮะที่เจอกับแอนเดรสอันโทเซนนะซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับนะส่วนความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนำโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับต้นทีมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์รอบวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับเป้าหมายคือการคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้นะครับซึ่งในการเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนลูกหนังชาวไทยนะครับแล้วก็ครอบครัวของนักกีฬานะเดินทางมาส่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่นรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะที่ตามกันนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับมองโกเลียคีร์กีสถานและก็ชลิตไทเปนะครับ16กันยายน17กันยายนและ18กันยายน3นัดนะชนะรวดแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็กำลังใจก่อนเดินทางนะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางไปนักวอลเลย์บอลของเรานะครับได้เงินอัดฉีดจากคุณพิษโพธารามิตรนะฮะขอพานะคุณพิษโพธารามิตรเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สแล้วก็โมโนนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจากเดิม5ล้านครับเบิ้ลเป็น2เท่าครับจาก5ล้านเป็น10ล้านนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่สร้างบริษัทนะครับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับก็ได้เงินอุดหนุนก่อนนะแล้วก็ได้กำลังใจก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่เดินทางไปส่งเนี่ยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในการเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากทางด้านของเมืองสากะนั้นต้องการให้ทีมไทยไปฝึกซ้อมนะก็ถือว่าเป็นโอกาสอดีที่ได้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นซึ่งปีที่ผ่านมานะนะครับซึ่งทีมจากญี่ปุ่นก็แชมป์ลีกก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยนะเราก็ได้ไปซ้อมและเก็บตัวซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะสำหรับความคาดหวังในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะนายกสมาคมก็บอกว่านะอาจจะมีความกดดันจากกองเชียร์สูงแต่เชื่อว่านักกีฬาจะสามารถรักษามาตรฐานและก็มุ่งมั่นความฝันสำเร็จเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองในรายการนี้โดยได้เน้นกับนักกีฬาว่าทุกคนต้องคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับบอกว่าในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและอาหารส่วนการตัดตัวผู้เล่นนะครับจากชิงแชมป์เอเชีย14คนและก็ในเอเชียนเกมเหลือแค่12คนนะก็ตามกฎการแข่งขันนะครับก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชในการวางแผนนะครับแล้วก็ทางโค้ชออนกิจพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ได้ให้ผู้เล่นทั้ง14คนร่วมเก็บตัวด้วยนะกันทั้งหมดนะฮะสำหรับเป้าหมายเหรียญทองนั้นก็ต้องวัดกันที่ฟอร์มการเล่นในวันแข่งขันจริงเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญกลับมานะครับโค้ชออสบอกว่าไงโค้ชออสบอกว่านะการเดินทางไปเก็บตัวครั้งนี้นะจะได้ลงแข่งขันกับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นก็คือซากะฮิชามิสึนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมให้ครบทุกมิตินะเรื่องของสุขภาพความฟิตและพละกำลังรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยนะไม่ให้นักกีฬากดดันจนเกินไปนะครับส่วนโควต้าการจัดการนักกีฬา12คนนะฮะก็ต้องศึกษาคู่แข่งในรอบแรกอย่างละเอียดนะฮะประกอบกับคีร์กีสถานมองโกเลียและก็ชนิดไชเปนั้นพร้อมระมัดระวังเรื่องการอาการบาดเจ็บนะฮะก็เราก็ต้องดูแลนักกีฬาแล้วก็จะเลือกนักกีฬาให้ดีที่สุดนะก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเชื่อว่าเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันนะเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันในการต้อนรับนักกีฬาจากคู่แข่งขันโดยเฉพาะไทยนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องรักษาอาการรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดบาดเจ็บนะครับจากวอลเลย์บอลครับไปติดตามเรื่องของกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะฮะทำคะแนนยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกการแข่งขัน พัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิลด์คัพนะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับทีมนักกีฬาของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น2เหรียญทอง1เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและก็ทั้งในประเภททีมนะซึ่งสรุปการแข่งขันทั้งหมดนะในประเภทบุคคลเนี่ยของเราส่งตัวท็อปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิติพัฒน์เจริญตากับสายสุนีชนะนะครับก็สองนักฟันดาบจอมเก๋าเลยนะครับของเราก็โชว์ฟอร์มกันคว้ามาได้2เหรียญทองจากฟันดาบเอเป้บุคคลชายและเอเป้บุคคลหญิงนะครับขณะที่ประเภทดาบฟรอยบุคคลนะไทยได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากสายสุนีชนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิ่มนะครับในประเภทบุคคลชายนะครับสรุปเหรียญรางวัล นะในวีลแชร์ฟันดาบไทยนะครับ2เหรียญทองจากดาบเอเป้บุคคลชายชิติพัฒน์เจริญตาดาบเอเป้บุคคลหญิงสายสุนีชนะนะครับก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับส่วน1เหรียญเงินจากดาบฟรอยประเภททีมครับสายสุนีชนะกับอภิญญาทองแดงทิติรัตน์เพ่งประสิทธิ์และสุทินสิตานะครับ2เหรียญทองแดงจากดาบฟรอยบุคคลหญิงสายสุนีชนะและก็ดาบฟรอยบุคคลชายภูผาแซ่ซิมนะครับนี่คือเรื่องของฟันดาบยินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่คือกำลังหลักสำคัญนะเราจะมีพาราเกมที่จะแข่งขันกันหลังจากเอเชียนเกมจบด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้นอกจากมีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับวงการความเร็ว2ล้อมอเตอร์สปอร์ตนะมีให้ลุ้นให้เชียร์กันสำหรับนักบิดไทยนะครับก้องสมเกียรติจันทราก็ร่างกายพร้อมนะครับลุยศึก World Superbike 2026สนามที่9นะครับในฐานะนักบิดคนไทยคนแรกในทีมโรงงาน HRC นะครับแล้วก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะที่ฝรั่งเศสครับที่เมงนี่คอสนะครับ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบสนามก่อนนะฮะ World Superbike วันนึงก็แข่งกัน2เรสนะโอ้ก็อึดทึกจริงๆถ้านักกีฬาต้องพร้อมทั้งร่างกายรถนะหัวจิตหัวใจนะได้เชียร์นะก้องสมเกียรติจันทรายังไม่คุ้นเคยกับเรื่องของ World Superbike เท่าไหร่นะฮะก็อยู่ที่นักกีฬาแล้วก็ทีมด้วยนะซัพพอร์ตไปด้วยกันนะฮะจะได้เห็นพัฒนาที่ดีขึ้นของก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการนึงนะน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงหพงษ์แล้วก็น้องมามายปองคุณเอี่ยมน้อยฮะน้องบิดสองนักบิดชาวไทยจาก Honda Racing Thailand นะก็เตรียมลงสนามพิสูจน์ฝีมือในแผ่นดินยุโรปนะครับที่สเปนนะครับที่เซอร์กิตดิคาโดโตโมนะเมืองเชเต้ประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับไมค์คิวกิตติศักดิ์นะหมายเลข3หมายเลข85นะครับลงแข่งขันรายการ FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เป็นสนามที่5นะฮะแข่งมาแล้ว4สนามนะครับมีคะแนนสะสม47คะแนนอยู่ที่9นะฮะก็ลุ้นคะแนนสะสมนะทุกเรสที่ลงสนามนะครับส่วนน้องมามาเห็นน้องปองคุณมาเลข81นะฮะก็ได้รับโอกาสในลงแข่งขันรายการ Moto 4 European Cup สนามที่5นะตามผลงานในการแข่งขัน MFJ All Japan Road Race Championship และรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้นะบนแผ่นดินยุโรปนะครับซึ่งในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championshipเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนจะลงสนามแข่งขันในเรสแรกเวลา 16:00 น.เรสที่2 19:00 น.นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของ Moto 4 European Cup เริ่มแข่งขันเสาร์ที่5กันยายนและอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเมนเรสนะ 17:00 น.แล้วก็เรสที่2 20:00 น.โอ้โหนะแข่งกันทนทึกเลยทีเดียวนะฮะในยุโรปเนี่ยสเปนอิตาลีเนี่ยเขาเก่งนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเราไปวาดลวดลายในยุโรปได้ก็ถือว่านะเราก็ไม่เป็นรองนะครับส่วนในเอเชียครับ Honda Racing Thailand นะครับแล้วก็ค่ายของ Yamaha นะฮะก็เตรียมนักกีฬานะครับในการแข่งขันรายการใหญ่ของเอเชียนะครับก็คือรายการ ARRC สนามที่5นะครับความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 ARRC นะครับสนามช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะก็ของเรานักบิดของค่าย Honda นะ Honda Racing Thailand นะก็ไปที่เซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนะเพื่อแข่งขันความเร็วในสนามที่5นะฮะ 4-6 กันยายนนะวันนี้ก็เป็นการทดสอบสนามนะ4แล้วก็5-6ก็เป็นการแข่งขันกันนะซึ่งการขันนั้นก็หมุดหมายสำคัญนะฮะที่นักกีฬาไทยนะครับหวังโพเดียมแล้วก็หวังจะได้แชมป์นะครับในคลาสของเอเชียโปรดักชั่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะฮะน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะ Honda CBR 250 RR นะหมายเลข12ก็เป้าหมายคือติดท็อป5นะได้เชียร์นะครับมีแล้วก็สะสมคะแนนนะส่วนรุ่น คลาสซูเปอร์สปอร์ต 600cc นะมิกธนัทลองปลิวมาเลข31นะครับกับ Honda CBR 600RR นะก็ลุ้นกับผู้นำนะจากอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับรวมถึงนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งนะอนุภาพซามุนจากค่ายยามาฮ่านะครับก็ลุ้นกันว่าใครจะได้ขึ้นโพเดียมในสนามที่มาเลเซียนะครับตอนนี้ทางด้านของมิกเนี่ยตามหลังเพียงแค่9คะแนนนะลุ้นในแข่งขันที่เหลือนะครับส่วนไฮเป็กกฤษดาธนโชคมาเลข18นะฮะมีอาการบาดเจ็บนะก็ต้องฟื้นฟูกลับมาก่อนนะครับแล้วจะได้กลับมาลงแข่งขันในเร็ววันนี้นะครับรุ่นใหญ่พันซีซีนะครับหนึ่งเดียวของไทยชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับ Honda CBR 1000RR นะก็งานหนักนะเจอกับทางของมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีค่ายจาก BMW มาแข่งขันด้วยนะก็ต้องลุ้นกันนะหวังท็อปนะ1 2 3ขึ้นโพเดียมนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนครินทร์จากค่าย Honda นะครับยามาฮ่า Thailand Racing Team นะฮะเขามีตีอนุภาพซามูนนะครับรุ่น 600cc ลุ้นนะโพเดียมแล้วก็คะแนนสะสมด้วยนะครับยังลุ้นอยู่นะรวมถึงไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะกับ 600cc ที่มีคะแนนสะสมไอเดียนี่ขอภายใน 250cc มีคะแนนสะสมนำอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์สูงนะครับเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับของเอเชียโรดเรซซิ่งนะฮะรอเชียร์กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแข่งขันจริงเนี่ยเมนเรสเนี่ยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยไปรอติดตามกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึง 16:00 นะครับมี Facebook แล้วก็เพจของ Asia Road Racing แชมเปี้ยนชิพถ่ายทอดสดให้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเอเชียความเร็วของนักบิดของไทยไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda ค่าย Yamaha นะส่งนักบิดของเราไปแข่งขัน2ล้อนะครับจากเรื่องความเร็วของ2ล้อมาดูเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากจบวันนี้วันสุดท้ายนะครับทางด้านของออนอาชิรยาศรีวงศ์นะโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยนำรวดเดียวตั้งแต่วันที่1วันที่2วันนี้วันที่3นำโด่งและคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองนะหลังจากที่ประกาศเทิร์นโปรนะครับสกอร์3วัน12อันดับพา204ครับได้เงินรางวัลโตก้อนแรกในชีวิตเลยนะครับ 200,000 บาทโดยอาชิรยาเอาชนะรุ่นพี่อย่างทางด้านของภัทรรัตน์รัตนวรรณนะจากสระแก้วเจ้าของแชมป์สนามที่8และแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024ไป2สโตรกนะครับนะก็ทางด้านของโปรรุ่นพี่อย่างภัทรรัตน์เนี่ยได้สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับเงินรางวัลไป 115,000 บาทนะครับซึ่งรายการต่อไปของอาชิรยานจะลงแข่งขันขออภัยนะอาชิรยาจะลงแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพคือรายการ Maybank Championship แข่งขันกัน29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับมาเลเซียนะครับก็เป็นการแชร์ยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพแรกจากลงแข่งขันเทิร์นโปรของอาชิรยาศรีวงศ์นะฮะเป็นนักกอล์ฟอาชีพรายที่2ต่อจากโปรเปียโนอภิชายุบลจากสระบุรีนะซึ่งเคยทำไว้เมื่อปี2018ขณะที่อายุ15ปีนะครับแล้วก็ปีนั้นอาชิรยาก็สร้างบริษัทนะครับเป็นนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่คว้าได้5แชมป์ติดต่อกันในฤดูกาลเดียวจนขึ้นเป็นมือ1ในไทยแอร์พีเจทัวร์นะฮะประจำปี2018ด้วยนะครับในการมอบรางวัลนะฮะได้รับเกียรติจากคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณวิพลสันแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับสนามต่อไปของ Thai Air PGA Master นะฮะชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทจะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง19กันยายน2569ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีนักกอล์ฟ60อันดับนะที่ทำเงินสะสมนะแล้วก็นักกอล์ฟจากต่างชาติที่ได้รับเชิญมาทีมชาติและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับสุดผลการแข่งขันอีกทีนะฮะแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับ12อันดับพาเงินรางวัล 200,000 นะครับที่2ภัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับ11อันดับพาเงินรางวัล 115,000 บาทนะครับที่3สรัญพรลังคุณเกตรินนะครับนะแล้วก็มีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะที่ได้รางวัล นะก็คือถ้วยรางวัล นะครับก็คือชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นขอไปนะครับมือสมัครเล่นได้อันดับที่4ด้วยนะครับนะก็ตามหลังอยู่นะครับได้4อันดับพานะตามหลังผู้นำ8สโตรกนะครับแล้วก็ได้รับถ้วยนะถ้วยรางวัล นะครับ ก็ขอบคุณคุณสาริณีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณวิพลสารแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสในโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะที่มามอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เข้าแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งจบกันเมื่อวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งขันนะแต่ว่านะจะเจอใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกเลยแล้วกันไปเยือนเอฟซีวิตทาวน์นะดังการที่ยังหาชัยชนะนัดแรกยังไม่ได้แล้วก็หาความพ่ายแพ้ใน2นัดแรกยังไม่ได้นะเสมอ2นัดรวดเจอกับเอฟซีวิตทาวน์ในค่ำคืนนี้นะครับแฟนหงอย่าเพิ่งท้อนะไปวิ่งกันก่อนนะครับคอปรันแบงคอก2028นะครับงานวิ่งสำหรับแฟนหงนะกลับมาอีกครั้งนึงรอบ7ปีนะวิ่งพร้อมกัน13กันยายนนี้และยังสมัครได้อยู่นะครับงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026นะครับ presented by รุ่งไทยExa Life นะครับกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะชวนเดอะคอปชาวไทยนะคนที่รักการวิ่งแล้วก็โอ้โหเลือดหงแดงเต็มหัวใจนะมาร่วมวิ่งกันนะครับนะมาร่วมวิ่งกันในเส้นทางเดียวกันพร้อมกันนะกับตำนานลีเจนด์นักเตะลิเวอร์พูลก็คือซามี่ฮูเปียนะครับแล้วก็เสื้อเหรียญฟินิชเชอร์นะโอ้โหลายลิเวอร์พูลเลยนะฮะทีมฮอนขอแพ้ทีมคอปรันแบงคอก2026นะฮะความทรงจำพิเศษนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับที่พระท่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็แฟนคลับลิเวอร์พูลห้ามพลาดเชียวงานนี้นะก็เชิญแฟนคลับลิเวอร์พูลครับมารวมตัวกันนะครับคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นครบรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้แฟนหงแดงมาแล้วเมื่อปี2015และ2019นะครับคอปรันแบงคอก2026ก็จะรวมแฟนฟุตบอลชาวไทยนะฮะที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็นักวิ่งทั่วประเทศที่รักเรื่องของสุขภาพนะฮะรวมถึงนักฟุตบอลในภูมิภาคนักวิ่งกองเชียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมาร่วมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะบอกเลยนะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะเวียดนามนะแฟนคลับลิเวอร์พูลเยอะมากฮะมาร่วมวิ่งกันนะครับรับเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะครับระยะ10กิโลนะ 7,000 คนนะค่าสมัคร 1,200 บาทนะครับแล้วก็ระยะ5กิโลนะครับระยะ5กิโลเนี่ย 3,000 คนค่าสมัคร900บาทนะครับแล้วก็จะได้เหรียญแล้วก็เสื้อที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC นะนักวิ่งที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะต้องการท้าทายกับบรรยากาศของหงแดงลิเวอร์พูลมาเจอกันมาจอยกันและสมัครกันได้นะครับนะไทยรันเขารับสมัครอยู่คลิกไปเลยนะครับก็ลุ้นติดตามกันนะครับสำหรับคอปรันณถนนชูเมืองนะฮะแฟนหงไม่พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปร่วมวิ่งด้วยนะ10กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลนะครับปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด 19:00 นรอเชียร์กันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลเจอบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะตีสองอ่ะนะอันโทนี่ลิอาโอล่านะก็ต้องมีลุ้นนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยละเพราะว่า2นัดที่ผ่านมานะยังฝืดๆเคืองๆอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ได้นักเตะคนใหม่ครับบาร์เล่บาโคล่านะครับก็จะได้ลงเล่นหรือเปล่าได้ดูนะเพราะได้มาร่วมซ้อมกับประตูร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะครับอาริซงเบเกอร์เจมี่ฟิมปงเจเรมี่ชักเก้เฟอร์จินฟานไดมิคอสเคอร์เตสก็จะเป็นแนวกองหลังอยู่นะแม็กอลิสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกโดมินิกเซโบสไลเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะรวมถึงฟอเรนเวสนะครับบิ๊กเตอร์มุนยอร์ดกอร์ดี้คาโปและอเล็กซานเดอร์อิซักนะคือกองหน้าของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ที่จะลงแข่งขันนะครับยังมีเกาโชซีอาที่มีเจนัวเจอโคโมบูเดซิก้าเยอรมันสตุตการ์ดเจอกับโคโลนลาลิก้าสเปนเรียลเบติสเจอเรอัลมาดริดนะครับส่วนวันเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายๆนะ 18:00 นนะครับเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยลีกนะเปิดฤดูกาลนะฮะนอกจากปัตตานีเจอกับ BG ปทุมแล้วที่สงขลานะสนามตินสุรานนท์นะฮะพรุ่งนี้ยังมีทรูแบงคอกเจอศรีสะเกษยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะฮะราศีสลายยูไนเต็ดเจอการท่าเรือ FC 19:00 นแล้วก็ระยอง FC เจอกับประจวบ FC นะครับคุณผู้ฟังครับบิลกุลวุฒิวิทยสารกับอันทอนเซนมีเกม3ครับเกม2อันทอนเซนกลับมาชนะ21-18ผลการแข่งขันติดตามได้ในช่วงของภาคข่าวกีฬานะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสมอกัน1-1เกมนะครับส่วนไทยลีกวันอาทิตย์นะก็รอติดตามกันนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาแจ้งผลการกับคู่ว่าใครเจอใครบ้างในไทยลีกวันอาทิตย์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: We'll be right back. ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน ลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต้อนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท
5: ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงษ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในโอกาสครบรอบ28ปีโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปภารกิจหลัก3ด้านได้แก่เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการสร้างผู้นำปรับรูปแบบหลักสูตรอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับพื้นที่ทั้งจาก76จังหวัดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อกระจายโอกาสอย่างแท้จริงสรรหานักศึกษาด้วยนวัตกรรมและโปร่งใส นำเทคโนโลยี AI มาช่วยในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการวิ่งเต้นพร้อมปรับลดการรับในบางหลักสูตรลงเพื่อเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประชาชนปรับเปลี่ยนแนวทางงานวิจัยโดยให้นักศึกษานำปัญหาความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
9: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อ ือรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติและการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
10: นางสาวนาธิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนซีโร่อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่า เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้าทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750รายการ China Master 2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์ซ้ายสุภนิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
13: พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
14: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้

0: ายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ผ่านิดคาดนาครายงาน
1: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
2: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อนาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
1: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจีโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจีโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
6: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
7: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของพานแว่นฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะว่าผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

ในเย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊กๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาประติมากรรมรูปทรงก้านใบบัวครีบคลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่ม2คนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูถ้าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กระวนกระวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโหดร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะแล้วจู่ๆผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งจะเงื้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนหนึ่งหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเลิกสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆยังไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกถึงการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนในอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กแล้วก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรดหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเราก่นด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่ให้ความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

แต่ว่าขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นนี่เมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมล์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือหรือว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กซ์แล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็โล่ตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องพวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโห่ร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยนี่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พลั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโห่ร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มันช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพรั่งพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้น

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนเรนต์หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตหรือออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ1,600,000ลิตร
9: นางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายสติยภัทรติติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบรูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชติการามมาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายเราก็จะต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊ง

อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neither นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิต
วิทยาศาสตร์ไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะปล่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆเขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
7: นายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
8: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติ พื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตอร์เต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตอร์เต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตอร์เต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19 ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะเชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค่ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะโรควูบ
2: เคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณบรรลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับ
3: อืม
2: เป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็ดีชะบุญที่ไม่เป็นอะไรครับเพราะว่ามันเป็นลมไปเล่นกีฬาไปแข่งแบดแล้วอากาศมันร้อนแล้วเราก็อดนอนไปอดนอนไปด้วยไปแข่งกีฬาอากาศร้อนด้วยแล้วก็วูบล้มแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ฟุบลงไปเลยครับ
3: ค
2: ่
3: ะก็
2: เป็นวูบอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้วูบแบบเป็นลม
3: ก็คือวูบเหมือนกัน นะคะคือพอดีตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าไม่สนิทหรอกแต่ว่าแกเกษียณไปนานแล้วเขาบอกว่าแกเสียชีวิตเพราะว่าวูบแล้วก็จมน้ำ
2: อันนี้
3: คือเขาว่ากันมานะเพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
2: วูบแล้วอยู่ในน้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเน
3: า
2: ะ
3: เหมือนจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
2: เพราะวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะครับ
3: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
2: เหรอฮะครับผม
3: ใช่ตอนตื่นนอนก็
2: ยังไงฮะ
3: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้ว ก็คือ
2: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย์
3: นานหรือว่านาน แต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล้วก็
2: วูบเลย
3: คือไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
2: แต่วูบกับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย์
3: มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วยแต
2: ่
3: ก็คือลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าอาการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
2: ใช่
3: แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะ
2: ค
3: ซ
2: ึ่
3: งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
2: ไม่พอแบบ
3: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่
2: วคราว
3: แล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
2: ใช่
3: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นใน ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
2: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
3: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะๆเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าพวกลมชักบางชนิดเนี่ยมันมีอาการที่ลักษณะว่าวูบไปแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยในผู้สูงอายุก็คือความดันโลหิตต่ำนะคะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางเช่นเวลาลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยลุกมาเข้าห้องน้ำดึกๆลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
2: ค
3: ือบางคนจะมีอาการวูบแป๊บหนึ่งซึ่งมักจะเจอว่าเป็นอาจจะเป็นตัวความดันโลหิตเองที่ต่ำหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นคนไข้อาจจะได้ยาลดความดันที่มากเกินกำลังร่างกายนะคะแล้วก็ยาลดความดันบางตัวเช่นพวกยาต่อมลูกหมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อย
2: ๆอ๋อครับครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนะนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะ คือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
2: ้
3: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหารตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปวนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
2: ครับ
3: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแบบแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือด ไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆ นะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นลิสีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะ
2: แต่
3: ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยค่ะน้ำตามันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอันตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำใหเขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้การแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามีเกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2 3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะตาพร่านะคะเห็นแสงแบบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมา ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะท
2: ี
3: นี้เวลาพูดเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ้งวิ้งคงคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปที่สมองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายอะไรอยู่แล้ววูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
2: เสี่ยง
3: ใช่ค่ะเช่นอยู่ใกล้แหล่งน้ำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดจัดไปออกกำลังกายหนักๆไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่วูบเนี่ยที่จะป้องกันคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะ

0: ตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังนะเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างหนึ่งนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบหนึ่งอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบหนึ่งมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุดในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮัทไทวาตะนะคะฮัทไทก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่าลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่อ่ะก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอ่ะคือหมายความว่ามันจะวิววิวพุ่งมงของเคคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะย
1: ิ่
0: งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะเหมือนจะวูบวูบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้คอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะอย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมากเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่าคือมันก็จะวิวๆบงคงๆเก่งๆเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ย ก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานอะไรมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นน่ะนะคะแต่ทีนี้ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกดเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะแต
1: ่
0: ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุขุมอะคือไม่ได้เย็นโดดหรือว่าร้อนโดดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือแต่ว่าใน4ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็จะมี2ตำรับที่เป็นแบบติดไปทางเย็นก็คือเทพจิตกับ
1: ทิพโอสถครับ
0: ค่ะกับติดไปทางอุ่นก็คือนวโกฏกับอินทจักรนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่ายาหอมนวโกฏเนี่ยเหมาะสำหรับคนจะเป็นลมคือมันมีการศึกษาวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นวะเนี่ยมันแปลว่า9นะคะคือตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยจะมีตัวยาทั้งหมดเนี่ย54ชนิดนะคะอยู่ในตำรับแต่ว่าตัวยาหลักเนี่ยสัดส่วนที่เยอะเนี่ยก็คือโกฏ
1: ทั้ง9
0: 9ชนิดโกดคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือโกดซอโกดหัวบัวโกดเชียงโกดขมเหลาโกดจุฬาลัมพาโกดกระดูกโกดกันพาโกดปุงปลาโกดชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะจะจำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งโกดพวกเนี้ยในตำรับเนี่ยมันจะติดไปทางเผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะคืออย่างโกดจุฬาลัมพาโกดหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้ว

0: ก็โกรธทั้ง9ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็นวโกรธเนี่ยมีโกรธ9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิด
1: โอ้
0: แต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีโกรธมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวเทียนนะคะก็คือเทียนดันเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเกตหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลมนะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกรธนวเทียนนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูล
1: oh.
0: เบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกรธเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุล นะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเจตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชะพูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบญยาหอมนวโกรธก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสรก็คือเกสรโบหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลิพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิโบหลวงนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็นวโกรธเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามทำพีโบราณนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณา
1: oh.
0: แต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเก
1: ือ
0: บทุกสูตรเลยค่ะ มันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคัมภีร์จะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจ
1: oh.
0: ก็คือเลือด
1: เลือด
0: ไปเลี้ยงหัวใจ
1: เลือดที่เลี้ยงหัวใจครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวทนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแต่อย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดเนี่ยมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็วนะคะเพราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหน้าเขียวตาเขียว คือปอดแบบหน้ามืดตามัวเขียวคล้ำได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษา

0: ตำรับยาสองตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบิดตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5 นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ15 นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่ม
1: ครั
0: ซึ่
1: บ
0: งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทำให้ความดันโลหิตทะลุปลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นเพราะเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอ่ะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนวโกฏเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่แล้วก็นวโกฏเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิตคือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่านวโกฏเนี่ยมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุขสายาตสุขสายาตก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้นวโกฏคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุขสายาตเนี่ยเมื่อติดตามคะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือกินไป2 สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1 กรัมอ่ะแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา โดยประมาณ
1: ครับ
0: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของนวโกฏเนี่ยดีกว่าตัวสุขสายาต
1: oh,
0: นะคะ
1: คร
0: ับซึ่งนวโกฏกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือรากแฝกหอมรากแฝกหอม
1: รากของแฝกหอมครับ
0: ใช่ค่ะรากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2 ตำรับนี้คือนวโกฏกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทจักรจะไม่มีรากแฝกหอม
1: ครับ
0: ซึ่งรากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างหนึ่งที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาท
1: โอเค
0: ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยหลังจากการศึกษา ครั้งนี้นะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้วนะคะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นเนี่ยเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ส่วนตัว ช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมๆไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยงีบไปเลย หลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะยูกยาต่างๆสมุนไพรภัยภูเบศของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเรา สิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
1: รโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
9: โทรมาจากลำพูนคร
1: ับ ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
9: จะถามว่าป้านี่อายุได้กี่สิบนอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
0: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
9: ยาอะไร
1: กินยา
0: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
9: กินค่ะกิน
1: กินอะไรครับ
9: กินยานอนไม่หลับอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ผล
1: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับแล้วมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับแล้วยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
9: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
1: ชื่อยารู้ไหม
9: ไม่รู้ค
1: ่
9: ะ
1: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
9: หลับก็ไม่หลับ
1: อาจารย์จะยังไงต่อดีครับเชิญครับ
0: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก 2-3 วันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
9: ไปซื้อที่ไหนคะ
0: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะ รับที่อภัยภูเบศรเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
1: โอเคไหม
9: ค่ะ
1: คิดว่าทำได้ไหม
9: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
1: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
0: ฟอกเลือด
9: กินเพื่อให้มันนอนหลับอ
1: ่
9: ะ
1: อะไรนะ
9: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
1: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
0: หลักมัน
1: ไม่น่าจะได้เนาะ
0: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะแต่กินนะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
1: ไม่ได้เป็นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
0: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่าง
9: ๆผักขี้เหล็กจะกินได้ไหม
1: อะไรนะ
9: ผักขี้เหล็กอะ
1: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
0: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
1: ต้องผ่านความร้อนให้มันสุก
0: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
9: เป็นเบาหวานนะกินได้ไหมผักขี้เหล็กอะ
1: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานไหม
0: กินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันน่ะเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยมัน
1: เป็นเรื่อง
0: ตับอักเสบเรื่องตับอักเสบมันต้องลวกออกลวกพิษออก
9: บ้านมีเยอะเลย
1: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
9: เป็นค่ะ
1: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
9: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเน
1: า
9: ะ
1: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
0: หมายถึง
1: ขี้เหล็กอะ
0: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
1: อย่าไปทำหวานอย่าไปใส่รสหวาน
9: คร
1: ับ
0: ต้องกินหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
1: สัก 4-5 วันหนึ่งอะไรเงี้ยพอได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อก็ต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาเอาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
9: ตอนนี้จะนอนฟังวิทยุอีกนี่ก็ยังไม่หลับเลย
1: ต้องทำใจให้สงบให้ได
0: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
1: หาหมอ
0: ต้องที่โรงพยา
1: บาลต้องให้หมอจ่ายให้
9: จ้ะ
1: ๆนะ
9: จ้ะ
1: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
0: ค่ะแต่ถ้าคนสูงอายุที่ไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับนึงค่ะ
1: ในระดับนึงอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบโอเคอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะ
9: ค่ะ
1: โอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
9: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
9: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
1: อาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
0: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
1: โอเคอันก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนเพื่อกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันแล้วก็นอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
0: คุณ
1: เชิญนะครับ
10: จะถามว่าไอ้ฟ้าทลายโจรน่ะถ้าเรา ติดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
0: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3ถึง5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3ถึง5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันนึงก็คือกิน3ถึง4มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อนก็หยุดก่อนนะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทำแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
10: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเอง
0: มัน
10: ข
0: ึ้
10: นรอบบ
0: ้
10: านก็เวลาไอเวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละล้ำที่ใบแล้วก็อมๆ
0: เขายังชั่วไหมคะ
10: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้น
0: อ่ะก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
10: แล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณบรมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนกลางคืนมันจะไอ
0: ค่ะ
10: โอ้ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอม
1: ได้ครับ
10: ค่ะ
1: เป็นทางเลือกครับ
10: รบกวนอาจารย์แค่นี้แหละค่ะ
1: ครับ
10: ค่ะขอบคุณมาก
1: มีอะไรก็ปรึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
10: ค
1: ่
10: ะ
1: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเจ
11: สสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
1: ถามเยอะๆก็ได้ถามเยอะได้ถามเยอะได้ไม่เป็นไรครับ
11: ข้างหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
0: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
11: ตัวบน165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
0: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแบบว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
11: ครับผมจาก FC นะครับ
0: ค่ะขอบค
11: ุ
0: ณค
11: ่
0: ะ
11: ขออาจารย์อาและคุณบรมมีความสุขนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
12: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
12: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีหนึ่งครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับที่เราจะถามว่าเวลากินแก้พวกคอกเศษหรืออะไรพวกนี้มันควรจะกินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเออเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
12: สารสกัดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
12: 500หมายถ
0: ึงใช่ค่ะเป็นสารสกัด
12: คูมินอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
12: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
0: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
12: มิลลิกรัม 4%
0: เม็ดหนึ่งอย่าละจะมา7-4-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ดประมาณนะคะสารเคอร์คูมิน
12: เม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
0: เม็ด400ค่ะ
12: เพราะว่าของอภัยภูเบศมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
0: มันมีเคอร์คูมินประมาณสักเกือบ 7% นะคะ
12: อ๋อ 7% นะฮะ 7% จะ4
0: ประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ
12: จะ4 7จะ4 28 5 35เนาะครับ
0: ใช่ค่ะ
12: แต่
0: ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
12: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมานี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนเขาผู้บินกินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะค่ะใช่ใช่ค
12: ่
0: ะ
12: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
0: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
12: ต่ำกว่าครับครับ
0: ใช่ค่ะ
12: แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทำวันละกี่เม็ดดีครับ
0: 1-2 เม็ดค่ะได้อยู
12: ่หมายก็ว่าเช้าเม็ดนึงเย็นเม็ดนึง
0: หรือรวบ2เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
12: 2เม็ดต่อวันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเ
12: พราะบางทีก็กิน2เช้า2กลางคืน
0: เกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
12: ครับครับอ๋ออย่างนั้นก็พอได้เนาะแล้วกินระยะนี้ควรจะหยุดเนาะฮะ
0: ก็กินหยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: เพราะว่าผมคิดว่าผมเชื่อเองนะครับว่ามันแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยอาการอักเสบของร่างกายในหลายอย่างในหลายที่
0: ใช่ค่ะ
12: น่าจะป้องกันโรคร้ายแรงต่อมาได้เนาะเดาเอา
1: พอได้เนาะไม่เอา
0: หรอกค่ะเรื่องจริง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีครับ
12: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
18: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
19: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
18: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
19: หยุดอย่า กดอย่าโอน
18: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
19: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบิน Lucky Air เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่ง One Transport มีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
20: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระสองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
14: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
21: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
14: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียบไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นมันก็ว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางแล้วก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได
0: ้
1: ก็จึงทุกสัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเดินใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายเฮ้ยอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Google ภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎกไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
0: ค่ะ
1: เราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตรนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษา
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับที่ตรงกันแล้วตัวเลขมันก็จะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
0: โอเค
1: อ่ะก็58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาแอพพลายปรับใช้
0: ชูค
1: ่ะท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวสาลีกรุงไวสาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีหลาวมีธนูมีหอกมีดาบพกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธแล้ววางอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลๆแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะชาวลิชวีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี
0: ้
1: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขามาในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เอาค่ะ
1: ทีนี้เอ้าทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมั่บได้ไง
0: แล้วก็นั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เออเนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้เนาะ
0: เอาค่ะ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้วคือแบบว่าขึ้นครองราชละจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละทีนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรและทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่1 นอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่1แบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่าน2 ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์ขึ้นมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่3อย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ย มีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
0: okay.
1: อันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมโดยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานโดยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่สองนัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแหมเขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าอาจจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่5ก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
0: เจ้าค่ะ
1: 5ข้อนี้คุณเดินใจคุณนะคือพระอาจารย์ก็คุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์4นัยยะในข้อ1ข้อ2เนี่ยรวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวด5แยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาถ้ากรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าท่านฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี
0: ้เจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าลิชวีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีมุรธาพิเศษมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปอ่ะนะเจ้าค่ะทีนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทําของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยงคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสำนึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะยงคิดว่าแล้วก็เขาก็ดำเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะยมคิดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะยมเดาดูเจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเรามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีแล้วไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็หมายความว่าถ้าเราคาดการณ์อย่างเงี้ยสมมติ 2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ไอ้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แ
0: จ้าค่ะ
1: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแก้การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุ
0: ข
1: แต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญไอ้ความไม่ดีต่างๆก็ลดลงก็คิดว่ามีการพัฒนาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วยแล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ก็58นะเชิญบาน
0: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจักเจริญเจ้าวจีจักเจริญนี่หมายถึงว่าอาจจะเข้าไปในข้อที่ว่าเขารู้จักที่จะสงเคราะห์หรือเคารพบูชาสมณพราหมณ์ถูกไหมเจ้าคะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าคะ
1: เจริญพันโอเค
0: เจ้าคะต่อไปข้อ59นะเจ้าคะ
1: เจริญพันต่อไปข้อ59
0: เจ้าคะ
1: 59นี่ก็จะเป็นเรื่องของพระหลวงตาพระหลวงตาคำว่าพระหลวงตาเนี่ยหมายถึงคนที่บวชเมื่อตอนแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยหมายความว่ามีลูกมีเมียมาแล้วมีภรรยามีบุตรเรียบร้อยจนบุตรเนี่ยเติบโตแล้วแล้วตัวเองก็มาบวชลักษณะแบบนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นพระหลวงตาคือเป็นลักษณะที่เป็นสำนวนเป็นชื่อเล่นนะเขาก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2ไหนยะก็59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: ตั้งเข้าค่ะคนนี้อันนี้คือนัยยะที่1ก็59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็จะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตนการที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยากข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่3ได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
0: เจ้าค่ะ
1: และในข้อที่4ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับนัยยะแรกส่วน2ข้อสุดท้ายอันนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึก คือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยทอนอันนี้จะหาได้ยาก
0: เจ้าค่ะ
1: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
0: อืมเจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ดัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชยมเดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ก็คงจะมีส่วนอย่างนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอก
0: เจ้าค่ะ
1: จะเหมาไม่ได้ว่าอุ้ยพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะถึงแม้ว่าเหมารวมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าเอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาธุระอะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยาก
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
0: ก็มี
1: ก็มีใช่ก็มี
0: เจ้าค่ะ
1: พอมีแล้วเราก็บอกว่าก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลนะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกันแล้วถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้
0: เจ้าค
1: ่ะอันนี้ก็จะเป็นก็ที่59แล้วก็60
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะจบวรรคที่1ในปัณณาคนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วในหมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างนั้นก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อนเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยหนึ่งสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาเนื้อเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่าง2ฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
0: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบริบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมาย2 อย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่ง คนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพน
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจับมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาเหมือนกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้ม
0: ๆเจ้าค่ะ
1: อันนี้เขาบอกว่าสวยงาม
0: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะที่เป็นแบบน
1: ั
0: ้นแนวโน้มเจ้าค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี่ต้องกิ่วๆแล้วก็สวดทรงต้องเป็น S curve อย่างไง L S ก็ว่าเขาบอกสวยงาม
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาเอาสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวแต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
0: เจ้าค่ะ
1: okay,
0: เปล
1: ี่
0: ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนทีนี้สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่นโฆษณาเขายิงแอดยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
0: เ
1: พราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ไหมล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยๆงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่ออย่างเงี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน
0: ์
1: สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจ4นะเรามีอยู่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์กับมรรคนี่ข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้โดยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทำให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทำไม่มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกข์สัญญาทั่วไปคุณทำความเข้าใจเขาว่ามันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: หน้าที่

0: ่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคเนี่ยแปลว่าทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะเอานี่คือกรรมสัญญาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลายเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่าเอ๊ะมันไม่แน่นอนนะทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่า rotation วงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทั้งที่ตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอ
1: ัน
0: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์นี่เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกเนติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมเพราะนั้นน่ะคือช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่เนี่ยนะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
1: เจ้าค
0: ่ะลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่3 1 2ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าเออไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ก็แรกอันที่จะสัญญา
1: จบค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองอนัตตาสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสับภาษาที่ท่านใช้ก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมีอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นน่ะเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูก

0: ีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจโดยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใจอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้เออนี่ฉันทำได้นี่คือนี่คือฉันทำได้ไงคือนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
1: ้
0: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันเนียนเนียนนุ่มนุ่มว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไง
1: เ
0: ราจึงเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ยยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือเนี่ยมันวบลงไปในของนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
1: เป็นของเราทันที
0: ทันทีนะเพราะว่าก็ฉันปรุงแต่งเอาไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทำทางกายอย่างนี้ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วยไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั้นนั่นน่ะคืออุปาทานไหนๆก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันนุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เข่ามันจะไปด้านหลังก็ใช่ไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังอุ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักกันดิ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักกันดิไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000 เฮิรตซ์จะไปได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งไปในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นภพเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไงมันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยคือจึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอนิสงส์มากเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่ข้อที่สอง ถัดมาข้อที่3คือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายส
1: ั
0: ญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะในข้อที่2ที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่3ที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตที่ว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได้ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาถ้าเกิดอธิบายไว้ต้องมี2ขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกๆขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินๆไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้โอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากมาย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้พอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปตอนนี้มีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทำให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
1: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากนั่นนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
1: เจ้าค่ะ
0: ได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เรื่อยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอ้าเงินเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่จะทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาประการที่4ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารเนี่ยเป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือ

0: โดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: พอไปตามแล้วจิตเราก็จะเบื่อหวะเบื่อหวะนี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้นั่นแหละ
1: แต่
0: ให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้วตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้พิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงฉันใช้คำว่าสภาโลเกอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
1: เข
0: าก็มีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างนี้นะโอ้ยจะเราไปเที่ยวดูต่างๆเออนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูนั่นนี่เราก็จะเผลอเพลินเพลิดเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวง
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรค8ที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
1: เจ้าค่ะ
0: อยากจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ในข้อ62แต่ข้อ61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าคะ
0: อืม ็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู
1: ่เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
1: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
0: ็
1: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยก็จะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญนี่ลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลี
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วน59 60ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ที่ดีก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: คุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่2นัยยะนัยยะละ5ข้อเหมือนกัน2ข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในข้อ61 62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงๆมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทัสกนิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อนน
1: ี่
0: ก็จะเป็นข้อ61 62เชิญบาท
1: ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบานเชิญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
9: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
4: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ

0: HIV และผู้ป่วยเอดส
1: ์ยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันเสาร์5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819แล้วก็891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย
0: รวมถึงตอนนี้นะคะFacebook Live ของเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันไลฟ์แล้วนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าโดยตรงเลยนะมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยคอมเมนต์ของเราก็ค่อนข้างรันไปอย่างรวดเร็ว
1: ก็อาจจะอ่านไม่ครบอาจจะอ่านไม่ครบต้องขออภัยด้วยเหมือนกัน
0: แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่หูเข้ามา
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้ในตอนเช้าของวันเสาร์นะทักทายนะคะแล้วก็รายงานตัวกันด้วยเช็คอินกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกที่จะเช็คอินกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตมานะคะของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยครับพี่ไอตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับของวันที่5กันยายนวันนี้เนื้อประกาศฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับ

0: 15 โมงเย็นวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรับนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน
0: ม
1: ันเจอบอดแคสต์ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายๆคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
0: T4T
1: T4T อุ๊ยคุณรู้อ่ะใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอ
0: ่
1: ะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนายณัฐวุฒิแทนดีได้บอกถึงสถานการณ์ภาพรวมในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปแล้วก็จีนจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเกี่ยวเรื่องพายุนะคะแล้วก็น้ำด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยส่งผลให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี
0: ้
1: เนื่องจากลมหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิมเน
0: า
1: ะ
0: แต่จะหนาวแบบ
1: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.แล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว
1: ่
0: าที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสทนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
1: คุณไปมา
0: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได
1: ้
0: หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะ รับมือการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสทช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลบอสแคทว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมานะนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
0: ที่
1: มากับน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุขร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูลแล้วก็โคลนแล้วล้างทำความสะอาดยากมากเลยนะถึงจะต้องมีพี่ๆทหารไปช่วยไงนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษนะคะไม่ควรใช้น้ำท่วมขังนำมาล้างจานนำมาล้างอุปกรณ์นำมาล้างผักผลไม้ไม่ควรนะคะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการล้างให้สะอาดรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ปรุงสุกอย่าลืมนะว่าเรายังต้องรักษาความสุกร้อนแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนะคะซึ่งการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็สุกทั่วถึงเนี่ยแน่นอนว่าก็จะทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัยรวมถึงล้างมือด้วยส่วนสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ยังขอให้ระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกที่ยังอาจตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำลดปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากหรือมีอาการซึมควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
1: ่
0: นะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ Data Center เพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยนะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง Data Center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่ 1/2569 ระบุนะครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนอะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงเนอะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อการที่มีการตั้ง Data Center ขึ้นมาในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่า ให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนแล้วก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีระเบียบอะไรและมีกฎหมายบังคับอะไรบ้าง
1: ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9อย่างที่เรารู้กันนะพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตก็เลยมีการสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีแล้วเพื่อความปลอดภัยคือหลายๆคนพอได้ยินข่าวเนี่ยก็กังวลในเรื่องของน้ำมันนี่แหละนะคะที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะได้บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บริเวณถนนพระราม9คือมีการร้องเรียนแหละนะคะนี่ก็ต้องพูดตรงๆนะว่ามีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบตรวจสอบนะคะจึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
0: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า Data Center Data Center เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะหลายคนบอกแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเนอะเวลาโอนเงินกดซื้อของออนไลน์หรือดูสตรีมมิ่งต่างๆในแอปหรือในเงี้ยทุกช่วงเวลาเนี่ยมันคือ data center ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
1: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
0: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ Data Center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได้ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี
1: ้อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีอีกเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
0: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดหนึ่งว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำทำลายสักนิดหนึ่งใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยน
1: ะ
0: มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปนี้ ี้ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบน
1: ะ
0: ท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ไขให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชน3คือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมาก
1: ค่ะ
0: 4คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมาก
1: ค่ะ
0: และ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกสธอสธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลา69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลา69แต่ถ้าสมมติ1ตุลา69ยังไม่ได้ไปยืนยันEKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
1: ะ
0: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
1: มาจากภูเก็ตนี่เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
0: เนอะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมีวัดเผาเคืองตำบลสายหมากอำเภอเชียนใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของว
0: ั
1: ดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับ
0: ขอบคุณครับ
1: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
0: หลังจากที่ไปส่ง
1: ข่าวแล้วก็กลับมาทำงานใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ
0: เมื่อกี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
1: ตั้ม
0: นะ
1: ส
0: วัสดีครับ
1: ค่ะคุณตั้มเราฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับ
0: พระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลนะครับขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังค
1: ม
0: พี่พิษสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
1: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาก็คอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเราให้กับ
0: ขอบคุณครับ
1: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
0: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับที่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
1: ี
0: ่เรนูจริงหรอ
1: ในฐานะนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
0: ไม่ใช่นะและเอ๊ะแรมแปดค่ำใช่
1: เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
0: นะครับ
1: ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนาฏอนงนะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
0: ีพี่อุศีพี่เชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
1: นครสวรรค์
0: พี่ว
1: ัน
0: ด
1: ี
0: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับวังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ
1: ค่ะ ค่ะ
0: โอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกา30นาทีพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วก็พบกับตีของร้องข่าวกับคุณพฤกษ์แก้วพิบูลแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช

0: ือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าว

จากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั้นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับหายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบ

0: ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 200 ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับจากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วล่ะก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22หลุมน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองล่ะครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคองร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD ททบ5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกากับอีก52นาทีครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี
2: ้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตา
1: ม
2: นะคะรายการใหม
1: ่
2: คุยกับครม.อนุทินนะคะซ
1: ึ่
2: งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์9นาฬิกา5นาทีเริ่ม5กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนารีเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง มีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา ตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HD ททบ5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
1: รวมถึงของเราด้วย
2: นะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน 9:05 นาทีสำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
2: ี
1: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับทุกคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็ 9:05 นาทีฟังวิทยุก็ 9:05 นาทีนะครับ
2: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะฉายกันวันอาทิตย
2: ์
1: แต่ถ้าเป็น NBT ทูเอสดีททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรก
2: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์ 9:05 นาทีเน
1: า
2: ะ
1: ถูกจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
2: เฮ้ยพูด
1: อะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจคุยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่จะคุยกับท่านนายกหรือเปล่า
2: จะต้องมีสักตอนหนึ่ง
1: ต้องมีสัก EP หนึ่ง
2: นะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกันคุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดไ
1: หมเอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
2: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
1: เหมือ
2: นกันเป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
1: ร่วมแสดงความยินดีด้วย
2: ค่ะซึ่งศึกลูกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
1: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
2: ก็เข้าไปในคำนี้นะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกวอลเลย์ด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกวอลเลย์พร้อมบอลลายเซ็นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออส
1: โค้ชออสเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะ เป็นความกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
2: อันนี้
1: ที่โค้ชออสบอกไว
2: ้
1: นะเป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาล
2: uh-huh.
1: แล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบนขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วคงเสริมซึ่งกันและกัน
2: เสริมซึ่งกันแล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
1: นะ
2: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
1: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
2: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกนะประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย
1: บอก
2: ว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
1: ่
2: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
2: ่ MV เพลงใหม่มาร้องเพลงนี้มาก
1: มานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
2: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
1: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
2: ์
1: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยว
2: ค
1: ลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
2: เพราะฉะนั้นต้องไปดูต้องไปดู MV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งคนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
1: ครับหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
2: ้
1: คุณแชมป์ชโลธรกับคุณกฎอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้วนี่เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ